0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18 ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมยังศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซงหลิวนครฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าว ชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤติไนไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำ cleansing กันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที
5: ่นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิโกเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและโกเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพุทธวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิคานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21เดือนสั้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพยู17โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมสักเอฟซีชนะชาติตะการซิตี้6-1และเชียงใหม่เอฟซีชนะสุโขทัยเอฟซี3-2นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Share the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม10ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรี่ถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9M Court HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านแสนบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝน ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสไปพร้อมกัน
21: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
22: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
23: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
22: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
23: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพลังงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกรรมได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับ ซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
22: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการ

0: ครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ยวดยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
0: ่
1: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาค
0: ือต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
1: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้จะให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
0: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวล นะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสนับสนุนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: เช่นไรในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

0: ก็กลับเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จึงมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากเปิมมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสารกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสารก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลัง ก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการเปิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือ Field Training Exercise Field Training Exercise นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
2: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจลโอมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กๆสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
5: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้แล้วมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ
1: ครับ
2: 1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ในเรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่าซูเปอร์ไลเซนส์ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะแล้วในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอสสที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ
1: ์อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย 60-40 ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทย
3: ครับ
2: อายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1. สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช ช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งเคยตกลงกันแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์สินนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยและก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สิน

0: ่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทําความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแย่ๆได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายแล้วก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีนี้สติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AI คลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบจริงจริงไหมว่ามีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความล้ำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสา

ามารถนั้นเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมฆิยะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
1: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยก็บอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็

0: โซเชียลบูมครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด

จฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเล

ตัวยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำ

0: ในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: อร์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 พื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ2หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง

0: กุมภาพันธ์เดือนที่โลกพูดถึงความรักแต่สำหรับเราความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรอบข้างหากคือความห่วงใยต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันปตท.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคืออีกก้าวของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดปตท.พลังแห่งความภูมิใจที่ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปด้วยกัน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะเช้านี้นะคะจังหวัดชลบุรีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยก็มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็สำหรับการเดินทางในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีฝนตกในช่วงนี้นะคะเราเริ่มกันที่การจัดงานเสน่ห์บ้านสวนค่ะเราก็จะเห็นภาพกันตั้งแต่เมื่อช่วงวานนี้แล้วนะคะในสื่อโซเชียลต่างๆถึงการจัดงานเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขนะคะก็เป็นการยกระดับนะคะอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านสวนเนี่ยค่ะที่มีประมาณ 8,000 กว่าหลังนะคะรวมถึงพื้นที่อื่นๆรอบนอกที่ไม่ใช่บ้านสวนนะคะได้มาสัมผัสได้มาท่องเที่ยวกันนะคะโดยที่มูลนิธิไตรคุณธรรมชำเต็กไทอำเภอเมืองชลบุรีนะคะท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะท่านไปเป็นประธานเปิดงานเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขซึ่งเทศบาลนครบ้านสวนจัดขึ้นนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขนะคะมีทางด้านของคุณสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีคุณขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างคึกคักนะคะก็เปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการโอท็อปร้านค้าค่ะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายนะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะก็งานเนี่ยเขามี10ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ17 18 19เขาจัด3วันนะคะมีกิจกรรมก็คือแน่นอนละว่ามีอาหารที่แบบอร่อยนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีไทยของเยาวชนนะคะคอนเสิร์ตศิลปินนะคะวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ตะกะแตนชลดาวันที่19กรกฎาคมนะก็เชิญชวนนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่เส้นบายพาสนี่เองนะคะมีร้านค้าของกินของอร่อยมากมายไปอุดหนุนผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีของเรากันนะคะกับงานเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุข1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็จัดยิ่งใหญ่จริงๆเชิญชวนค่ะถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ19กรกฎาคมเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

็นในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะมาดูในเรื่องของการเปิดปฏิบัติการของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็คือเข้มข้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วนะคะเรื่องของการปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างด้าวต่างๆนะคะก็ไปรวบชาวรัสเซีย4รายนะคะตรวจค้นถึง41จุดด้วยการเชื่อมโยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กว่า 5,000 ล้านบาทนะคะโดยที่ห้องประชุมทัพพยาสาราว่าการเมืองพัทยาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนฤมลนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการด้านความมั่นคงและปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างด้าวในพื้นที่ชลบุรีนะคะก็คือเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกวาดล้างคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีนั่นเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการถือครองที่ดินแล้วก็การประกอบธุรกิจนะคะรวมถึงการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็การประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนเมนีต่างด้าวเฟสที่4ขึ้นนะคะหลังจากที่ทำมาแล้ว3ระยะพื้นที่สุราษฎร์ภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ครั้งนี้ครั้งที่4มาที่ชลบุรีนะคะตรวจสอบที่ดินรวม172แปลงค่ะเนื้อที่เนี่ย130ไร่มูลค่าที่ดินนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทนะคะก็อนุมัติศาลอนุมัติหมายจับ108หมายแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้65คนแล้วนะคะสำหรับการลงปฏิบัติการพื้นที่ชลบุรีนะคะเนื่องจากว่าชลบุรีเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานบูรณาการปราบปรามธุรกิจที่ผิดกฎหมายร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผู้ถือหุ้นแล้วก็การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนะคะชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 76,000 รายมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวเนี่ย 28,000 รายนะคะแล้วก็ไปพบกลุ่มนิติบุคคลที่อาจจะมีพฤติการเข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปพบผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีสัญชาติไทย2รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทหลายแห่งโดยรายแรกถือหุ้นในบริษัทถึง146แห่งมูลค่าหุ้นเนี่ยประมาณ142ล้านบาทแล้วก็อีกรายถือหุ้นในบริษัท40แห่งมูลค่าหุ้นประมาณ74ล้านบาทซึ่งบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินแล้วก็บ้านพักในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเขาก็สืบสวนเชิงลุกเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติรัสเซียร่วมกับบุคคลสัญชาติไทยแล้วก็ผู้ทำบัญชีค่ะจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อถือครองบ้านเดียวเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์6โครงการนะคะรวมประมาณ775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทแล้วก็มีบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์รวม495บริษัทในจำนวนนี้นะคะเป็นบริษัทที่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย435บริษัทด้วยกันนะคะก็ไปพบนะคะคนไทยถือหุ้นแทนเนี่ยเข้าขายนอมินีนะ19บริษัทแล้วก็นิติบุคคลที่เป็นคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่า150มีการถือครองที่ดิน14บริษัทรวมถึงเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นเนี่ย30จากกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทด้วยกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นการปราบปรามนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าต่างชาติไปต่างด้าวต่างชาติไปถือครองที่ดินนะคะนอมินีใช้ถือครองเนี่ยค่ะสักวันนึงลูกหลานเราอาจจะไม่มีที่ดินอยู่นะนะคะทีนี้ท่านนะคะถ้าหากว่าพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคนไทยนะเป็นนอมินีให้กับกลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ1599 1599ได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะโทรฟรีนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของรอบรั้วชลบุรีแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
9: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichoythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทย
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
6: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้เป็นจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทช.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันเป็นประจำค่ะในช่วงเวลานี้นะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมศิรัชชาเช่นเดิมค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะนำเสนอกันนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะฝนตกอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะร่างกายของเราอาจจะปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวทำให้ป่วยได้แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังคาดหมายอากาศทั่วไปกันก่อนนะคะในช่วงของวันที่18-22กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่18-19กรกฎาคม2569เนี่ยประเทศไทยมีฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางนะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะตัวในช่วงของวันที่20-22กรกฎาคม2569เนี่ยประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะโดยเฉพาะในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางนะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงของวันที่20-21กรกฎาคม2569เนี่ยก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่สะสมเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะในช่วงภาคตะวันออกบ้านเราเนี่ยนะในช่วงของที่18-20กรกฎาคม2569เนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-30ของพื้นที่นะส่วนในช่วงของ21-22กรกฎาคม2569เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสนะคะก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่า2วันก่อนที่ผ่านมาบ้านเราชลบุรีเนี่ยลมแรงค่อนข้างจะเยอะเลยลมแรงมากนะน่ากลัวนะ บางทีนั่งอยู่ที่บ้านหนูก็โอ้โหมันจะหอบบ้านไปทั้งหลังเลยนั่นแหละก็ต้องขอให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยฝนตกลมแรงอย่าไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะก็ขอให้อยู่ในบ้านดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันฝากไว้ในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนคุณฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของอบมช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอบมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรวมไปถึงข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเราด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณฟังเมื่อวานนี้เรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ผลเป็นยังไงกันบ้างล่ะนะคะได้รับสิทธิ์กันหรือเปล่านะหรือว่ามีท่านใดที่จะต้องอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์บ้างนะคะก็เรียกว่าดีใจด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่จะอุทธรณ์นะคะก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่คือไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะไปเรื่องของการไทยช่วยไทยได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอให้ครม.อนุมัติให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะเรื่องของการรับสิทธิ์นะคะรัฐบาลเขาปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะดูแลเกษตรกรเป็นธรรมนะคะไม่นับสินเชื่อเกษตรในเพดานหนี้ 100,000 บาทนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานางสาวละลิดานะเพิดวิวัฒนาค่ะนะคะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าเดินหน้านะคะเดินหน้าดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็เกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะให้ก็คือไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อเกษตรกรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อนะคะ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เนี่ยสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมอย่างยิ่งนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปนะเนื่องจากว่าเป็นเงินทุนที่เกษตรกรนั้นใช้ในการประกอบอาชีพเช่นการซื้อเมล็ดพันธุ์การซื้อปุ๋ยซื้อวัตถุดิบการดูแลผลผลิตแล้วก็บริหารสภาพคล่องตามรอบการเพาะปลูกรวมทั้งสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาตินะคะดังนี้เนี่ยการนำวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยมารวมกับสินเชื่อประเภทอื่นนั้นอาจจะทำให้เกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยบางส่วนเนี่ยถูกประเมินว่ามีศักยภาพในการเงินสูงกว่าความเป็นจริงแล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้ย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการยกเลิกหนี้นะหรือว่ายกเว้นการตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัติแต่ว่าเป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อนะเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ที่ลงทะเบียนนั้นยังคงต้องผ่านหลักเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆตามโครงการเช่นเดิมนะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเงินทุนเดิมอยู่แล้วในกับการประกอบอาชีพนะไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งนะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ก็จะช่วยให้การคัดกรองนะก็เรียกว่าเป็นการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้อย่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพี่น้องเกษตรกรนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของข่าวภาครัฐคุณฟังคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาดัน60ยังแจ๋วคุณฟังถ้าใครอายุ60ลองฟังฟังตรงนี้นะเขาเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยมีงานทำหนุนสร้างรายได้นะเพื่อเปิดพื้นที่ขายสินค้าที่แมคโครแล้วก็โลตัสนะทางกระทรวงพม.เนี่ยเขาโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะเขาจับมือกับบริษัท CPX Star จำกัดมหาชนเดินหน้าโครงการ60ยังแจ๋วเขาเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ถึง70ปีเนี่ยมีงานทำค่ะพัฒนาทักษะสร้างรายได้พร้อมกับเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าด้วยนะคะให้กับผู้สูงอายุในแมคโครแล้วก็โลตัสยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาค่ะร้อยเอกพัฒดารัตทองสรวยกรนะคะก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยเขาเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้กลับมาทำงานนะแล้วก็มีงานทำแล้วก็มีรายได้ผ่านโครงการ60ยังแจ๋วนะความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและก็บริษัท CPX Star จำกัดมหาชนนะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุวัย 60-70 ปีเนี่ยได้นำความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ในการสั่งสมมาตลอดชีวิตมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ได้กล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ยังคงมีศักยภาพและก็ประสบการณ์นะที่เป็นที่ที่ต้องการของตลาดแรงงานการส่งเสริมให้มีการให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้ทำงานอย่างเหมาะสมกับวัยจึงเป็นทั้งการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สูงอายุนะพึ่งพาตนเองได้และก็ช่วยเสริมกำลังแรงงานเพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจในอนาคตด้วยนะซึ่งสำหรับโครงการ60ยังแจ๋วเนี่ยเขาครอบคลุมความร่วมมือ4ด้านเลยได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะอาชีพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้สูงอายุในแมคโครและก็โลตัส นะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดอาชีพโดยจะดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลาถึง2ปีค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสเพียงให้ผู้สูงอายุมีงานทำนะแต่ก็ยังช่วยต่อยอดทักษะเปิดช่องทางสร้างรายได้แล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับผู้สูงวัยนะคะโดยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เลยทั้งในฐานะของแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีฝีมือนะรัฐบาลเชื่อว่าการสร้างโอกาสเช่นนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับเป็นพลังส่งสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็สังคมไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะก็เรียกว่าทางรัฐบาลเขาได้ผลักดัน60ยังแจ๋วเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยนั้นมีงานทำนะเพราะฉะนั้นแอมเชื่อว่าในวัยเกษียณเนี่ย60ปีหลายคนเนี่ยเกษียณไปแล้วมีความรู้สึกโอ้โหฉันเหงาจังเลยฉันอยากหาอะไรทำหรือว่าฉันปกติฉันออกไปข้างนอกอยู่แล้วพออยู่บ้านแล้วมันมีความรู้สึกเหงานะมันทำให้คิดมากคิดเยอะคิดโน่นคิดนี่แล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าอยากลองทำอย่างนั้นอยากลองทำอย่างนี้บางทีเราก็พลาดไปเหมือนกันนะคะกับเพจต่างๆเว็บไซต์ต่างๆที่เชิญชวนทำกิจกรรมที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะทางด้านของการเงินทางด้านของอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาดันโครงการนี้60ยังแจ๋วซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สูงวัยนั้นมีงานทำนะซึ่งทาง CP เนี่ยเขาก็มอบโอกาสให้รวมไปถึงแมคโครโลตัสอะไรต่างๆนะคะนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่สูงอายุค่ะมาต่อกันในพื้นที่นะคะในจังหวัดชลบุรีของเราบ้างนะคุณฟังขาชลบุรีของเราเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะที่จะมีเรื่องราวดีๆกันนะในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะก็อยากจะนำเสนอนะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะช่วงนี้ใกล้เทศกาลนะซึ่งเทศกาลเข้าพรรษาเขาก็จะมีการหล่อเทียนพรรษากันนะซึ่งเมื่อนู้นวันที่16นู้นนะที่ผ่านมานะท่านผู้ว่าเขาก็ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา9ต้นนะที่สวนนงนุชพัทยาเป็นการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษานะคะโดยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนี่นะคะก็ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569ที่บริเวณพระ9วัดนะสวนลอยฟ้าของสวนนงนุชเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายกำพลตันสัจจาค่ะประธานสวนนงนุชพัทยาคณะกรรมการบริหารหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยภาคเอกชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งภายในพิธีเนี่ยประธานฝ่ายคารวาสก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขณะที่นายกำพลตันสุจารย์ก็จุดเทียนขันน้ำมนต์นะก่อนที่พระครูเกษมกิติโสภณเจ้าวาดวัดสามัคคีบรรพตนะคะแล้วก็เจ้าคณะตำบลครูตาหลวงประธานฝ่ายสงฆ์เนี่ยพร้อมด้วยพระสงฆ์รวม9รูปก็จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นประธานในพิธีแล้วก็ผู้เข้าร่วมก็จะถวายดอกไม้ จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์นะซึ่งต่อมาเนี่ยพระครูเกษมกิติโสพลนะคะก็ได้ประกอบพิธีเจิมเทียนหล่อเทียนทั้ง9แท่งนะคะพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ก่อนที่จะเริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษานะโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารสวนนงนุชแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ร่วมแต่แล้วก็ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะคะสำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาก็เป็นกิจกรรมที่สวนนงนุชเขาจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีนะเพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยในปีนี้เนี่ยเขาได้จัดหล่อเทียนพรรษาจำนวน9ต้นเพื่อที่จะนำไปถวายแด่วัดในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีจำนวน9วัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะคะอันเป็นการส่งเสริมและก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากคุณฟังนะคะเรื่องนี้เรื่องที่น่ายินดีนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะจังหวัดชลบุรีของเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำแล้วมันมีประโยชน์นะคะประโยชน์กับพี่น้องประชาชนประโยชน์กับบ้านเราท่านผู้ว่าก็ดำเนินการเป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะมีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะยังมีเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณฟังนะเรื่องนี้เนี่ยคุณฟังคะเขาบอกว่ามีการร่วมกันโหวตเมนูอาหารถิ่นในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเพื่อที่จะเชิดชูอาหารถิ่นนะเป็นปีที่4นะทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีก็เชิญชวนทุกท่านเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีผ่านการร่วมโหวตเมนูที่คุณชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น

0: หรือเมื่อวานนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569คะแนนทุกเสียงของท่านเนี่ยคือพลังสำคัญในการผลักดันอาหารถิ่นของจังหวัดชลบุรีนะให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศแล้วก็ร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารให้คงอยู่ตลอดไปนะนะคะก็เข้าไปโหวตได้ผ่านเฟซบุ๊กของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะใครที่ชอบแกงคั่วปูลูก30นะนี่แอมชอบกินมากเลยนะปลาตะเพียนต้มน้ำอ้อยนะผัดพญา3อย่างเนี้ยนะใครชอบอะไรก็โหวตอันนั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าคัดเลือกมาเป็น1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นนะใครชอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะนะถือเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีของเรานะคะเนาะก็ว่ากันไปค่ะอ่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของเรื่องราวค่ะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องเล่าวันนี้เนี่ยแอมจะมาชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยววัดในจังหวัดชลบุรีของเรานะซึ่งแน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยใกล้ที่จะเข้าพรรษาแล้วนะคะก็เลยแวะไปวัดสักนิดหนึ่งแล้วกันจังหวัดชลบุรีมีวัดที่สวยงามมากมายเลยค่ะแล้วก็เหมาะแก่การสักการะมีไฮไลท์เด่นๆครอบคลุมทั้งสายมูแล้วก็สายบุญนะไม่ว่าจะเป็นวิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิมหรือว่าศาลเจ้านาจาสาท้ายจือนั่นเองนะเป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่ยิ่งใหญ่เลยในอ่างศิลานะสุดที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน4ชั้นเลยเป็นแหล่งขอพรเรื่องของโชคลาภค่ะแล้วก็ยังมีวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกในอำเภอบางละมุงแล้วก็เป็นวัดที่สำคัญโดดเด่นมีความสงบร่มรื่นแล้วก็มีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ยังไปนู่นเลยศรีราชาแถวๆสำนักสงฆ์เขาพระครูเป็นจุดชมวิวกลางเมืองศรีราชาที่สามารถมองเห็นทั้งวิวทะเลภูเขาแล้วก็องค์พระพุทธลีลานาคบารมีแล้วก็รวมยังถึงมีสกายวอล์กเป็นกระจกใสด้วยนะคะพูดถึงกระจกใสก็วัดเขาตะแบกค่ะตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชาเลยมีชื่อเสียงด้านของสะพานกระจกชมวิวธรรมชาติที่งดงามอยู่บนยอดเขานะใครยังไม่เคยไปเชิญเลยนะนะต่อด้วยวัดแสนสุขสุทธิวรารามอันนี้อยู่ใกล้หาดบางแสนเลยโดดเด่นด้วยประติมากรรมเมืองนรกสวรรค์แล้วก็เจดีย์สีทองที่เลื่อมรองอารามเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 4-5 วัดเนี่ยที่ใครยังไม่เคยไปหรือว่าที่ไหนยังไม่เคยไปก็ลองไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นวิหารเทพสถิตนะหรือว่าศาลเจ้าเนี่ยศาลเจ้าน่าจะให้เจอเนี่ยใครบ้างที่ยังไม่เคยเดินทางไปนะฮะก็ลองไปดูสวยงามนะฮะหลายๆคนยังไม่เคยไปคือยังไม่เคยมาเที่ยวเลยนะฮะแถวศาลเจ้านะศาลเจ้าแถวนี้นะก็ลองดูนะหลายคนบอกว่าหลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะไปจังเลยแต่ว่า

0: เห็นว่าเป็นสันเจ้าจีนอะไรต่างๆก็เลยยังไม่ได้เดินทางไปนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะเขาก็ตั้งอยู่แถวๆริมเส้นทางเลียบชายทะเลอ่างศิลาเขาสมุกจังหวัดชลบุรีนี่แหละเป็นสันเจ้าจีนที่มีสถาปัตยกรรม4ชั้นอันวิจิตรการตาเลยโดดเด่นด้วยรูปปั้นมังกรกว่า 2,840 ตัวนะแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของสายมูในการแก้ปีชงสะดอกเคราะห์แล้วก็ขอพรองค์ไทยสวยเอี๊ยครบทั้ง60องค์เลยนะคะเพราะนั้นก็มากราบไหว้กันได้นะที่สำคัญนะใครที่ยังไม่เคยเดินทางมาหรือว่ายังไม่เคยมาแถวๆบางแสนอังศิลาอะไรพวกนี้นะถ้ามาแถวๆบางแสนอังศิลาเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะได้พบได้เห็นได้ผ่านนะนะไปที่สำนักสงฆ์เขาพระครูค่ะอีกที่หนึ่งงานนี้เรามาชมที่วัดสวยๆงามๆกันนะคะสำนักสงฆ์เขาพระครูเนี่ยเขาก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางของ อำเภอศรีราชานะคะจังหวัดชลบุรีนี่แหละเขาก็มีเขาเรียกว่ามีสถานที่ที่ต้องขออภัยนะคะสวยงามให้ทุกท่านขึ้นไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปดูกันว่ามี อะไรบ้างนะเราลองไปเที่ยวชมกันนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะวัดสำนักสงฆ์ไงสำนักสงฆ์เขาพระครูอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยที่นี่บรรยากาศดีนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือมีพญานาคแล้วก็มีลูกแก้วไว้ขอพรเสริมดวงนะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวเมืองศรีราชาแบบ360องศานะถ้าใครมีโอกาสได้แวะก็ไปเที่ยวไหว้พระทําบุญก็ได้นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าดูเด่นของที่นี่เลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือพญานาคแล้วก็ลูกแก้วนะที่เอาไว้ขอพรนั่นเองนะฮะสำนักสงฆ์เขาพระครูเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาเลยกลางใจเมืองศรีราชานะคะแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสะอาดสงบร่มรื่นเป็นสถานที่ที่มีความสัปปายะนะเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งทางสำนักสงฆ์เขาพระครูเขาได้จัดปฏิบัติธรรมบวชในกัคคมะบารมีมีถือศีล8นะในวันเสาร์อาทิตย์ทุก2สัปดาห์แล้วก็จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสำคัญทั่วๆไปนะหรือว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยบริษัทต่างๆจะส่งบุคลากรของท่านมาเข้ารับการอบรมทางสำนักสงฆ์ก็ยินดีต้อนรับค่ะนะคะลองท่านใดที่ยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะก็ลองขึ้นไปดูนะสำนักสงฆ์เขาพระครูงดงามค่ะเป็นที่น่าเขาเรียกว่าล่มลื่นงดงามนะใครที่ยังไม่เคยไปนะก็ขึ้นไปได้ที่นั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามนะไปต่อกันที่วัดนี้ค่ะวัดแสนสุขวัดแสนสุขที่ชาวบางแสนเขารู้จักกันเขาจะเรียกกันว่าวัดเปรตวัดเปรตนะเพราะว่าเขาจะมีอะไรล่ะมีรูปปั ต่างๆนะที่ปั้นเอาไว้ซึ่งก็ทำให้ประชาชนหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วบอกอุ้ยน่ากลัวจังเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลองไปดูไปเที่ยวกันวันนี้นี่อยู่ใกล้ๆกับบางแสนนะฮะติดๆใกล้ๆกับชายทะเลบางแสนเลยนะเพราะนั้นใครที่ไปเที่ยวชายทะเลบางแสนก็แวะได้นะวัดแสนสุขนะหรือว่าวัดแสนสุขสุทธิวรารามวัดสวยของชลบุรีที่อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยนะไปดูไปไหว้พระนะแล้วก็ไปดูว่าวัดที่นั่นเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะซึ่งประวัติของวัดแสนสุขวิสุทธิวรารามเนี่ยเขาหรือว่าชื่อคุ้นหูกันดีก็คือวัดแสนสุขนั่นเองหรือว่าวัดหลวงพ่อท้วมนะก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากเลยถึง30ปีแล้วล่ะนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษานะก็คือเป็นแค่วัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาเท่านั้นนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นวัดแสนสุขอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมความเชื่อตามแบบพุทธศาสนามีประติมากรรมปูนปั้นสวนพุทธเมืองสวรรค์แดนนรกนะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์ว่าไม่ว่าความชั่วเป็นสถานที่เหมาะสำหรับสอนลูกหลานในครอบครัวนะเพื่อที่จะปลูกฝังความเกรงกลัวต่อการกระทำบาปนั่นเองซึ่งไฮไลท์ของวัดแสนสุขสุทธิวรารามเนี่ยโดยพื้นที่ภายในก็จะแบ่งเป็นสวนพุทธนะคะให้ศึกษาพุทธประวัติโดยมีเขาเรียกว่าปั้นเป็นเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ประสูตรนะไปจนถึงเรื่องราวของแดนโลกไม่ว่าจะเป็นรูปเปรตอสุรกายขนาดสูงใหญ่รูปปั้นแสดงบทบาทบทการลงโทษต่อการกระทำชั่วนะคะเมื่อทำชั่วก็ตกนรกมีข้อความเตือนสติให้ระลึกถึงการทำความดีแล้วก็เมืองสวรรค์นะที่จะแสดงภาพเทพเจ้าตามลัทธิศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำเนิดพระเยซูเจ้าแม่กวนอิมเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือว่า18อรหันต์รูปปั้นองค์เทพต่างๆมากมายเลยนะคะที่นั่นนะคะเขาแนะนำว่าวิธีเข้าชมก็คือให้เดินทางให้เข้าทางนรกออกประตูสวรรค์นะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนะที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามแห่งนี้ก็จะไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำบุญเลี้ยงอาหารปลานกเต่าได้ตามจิตสตาเลยนะโดยที่มีสารกลางน้ำไว้สำหรับให้อาหารสัตว์ในบ่อเลยนะคะเหมือนกับเป็นการสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักการทำบุญทำทานต่อไปในภายภาคหน้านะเองนะคะที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยยังติดอันดับที่18จากการจัดอันดับพิพิธภัณฑ์สุดแปลกจากทั่วโลกด้วยโดยเว็บไซต์การท่องเที่ยวชื่อดังนะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญของวัดนี้ก็คือพระมหาเจดีย์นะที่มีความสวยงามมากเลยนะนอกจากภายนอกจะตกแต่งด้วยพญานาคแล้วภายในก็ยังมี พระประธานสีทององค์ใหญ่สวยเด่นเป็นสง่าเลยนะคะล้อมด้วยเสา8ต้นสีทองอร่ามเพดานสูงโล่งโปร่งสบายนะแล้วก็ยังทำให้ภายในนั้นมีความเขาเรียกว่ามีความสงบสง่ามากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะสำหรับวัดสายสุขสุทธิวรารามแห่งนี้เนี่ยมาง่ายๆคือไปได้ง่ายๆเลยอยู่ติดกับชายทะเลใกล้ๆกับชายทะเลนั่นเองใกล้กันประมาณห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะนอกจากจะได้ไปไหว้พระไปทำบุญที่วัดแล้วเนี่ยก็ยังไปเดินชมปฏิมากรรมปูนปั้นนะนรกสวรรค์ที่สวยงามนะก็แน่นอนค่ะว่าอย่าลืมแวะเที่ยวชายหาดบางแสนด้วยแล้วกันนะที่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะก็เรียกว่าฟังเสียงคลื่นหรือว่ายืนอยู่ตรงมุมดีๆชะเง้อหน่อยก็จะเห็นทะเลแล้วนะเพราะนั้นก็นำมาบอกเล่ามาเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ไปเที่ยวไปชมตามวัดกันบ้างนะว่าวัดในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยมีหลายๆวัดเลยที่สวยงามงดงามนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้หลายๆคนอาจจะไม่เคยผ่านไปก็ฝากไว้เชิญชวนให้ไปเที่ยวกันตามวัดที่สวยงามในจังหวัดชลบุรีของเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: ช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายรายการแน่นอนเป็นเรื่องของสุขภาพที่มีมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศก็เริ่มเปลี่ยนก็อาจจะทำให้หลายๆคนนั้นป่วยเป็นโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยก็มีอยู่หลายโรคเลยรวมถึงโรคประจำฤดูกาลที่มาพร้อมกับหน้าฝนที่ต้องระมัดระวังให้เพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีดูแลสุขภาพในช่วงของหน้าฝนง่ายๆเลยมาแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันนะคะเพื่อที่จะได้รับรู้รับฟังแล้วก็ปลอดภัยในหน้าฝนกันด้วยนะวิธีดูแลสุขภาพในช่วงของหน้าฝนแน่นอนเลยอย่างแรกคุณก็รู้อยู่ว่าฝนจะตกเพราะฉะนั้นหนึ่งพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนไปด้วยนะก่อนที่จะออกจากบ้านก็ควรจะตรวจเช็คสภาพอากาศกันนิดหน่อยนะเพื่อจะเตรียมร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยจะได้ไม่เปียกแล้วก็จะได้ไม่เป็นหวัดนั่นเองนะสองก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องได้รับการพักผ่อนค่ะคุณผู้ฟังคะควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยอย่างน้อยนะ 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่ทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกด้วยนะแล้วก็3คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วก็ยังช่วยเสริมเกาะภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะ3ค่ะ4ค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอนะควรที่จะดื่มน้ำให้อย่างน้อยเนี่ยวันละ8แก้วหรือว่า 1.5 ถึง 2 ลิตรนะน้ำก็จะช่วยให้รักษาสมดุลของร่างกายนะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายนะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ยังทำให้เซลล์ในร่างกายไม่ขาดน้ำการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายนะคะ5ค่ะ ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเลยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงทำให้ร่างกายเขาเรียกว่าเสริมสร้างความแข็งแรงนะโดยออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งรับอกนะฮะรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนตัวไหนที่สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้นะคะก็ไปรับอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนปอดอักเสบในผู้สูงอายุรวมไปถึงวัคซีนโควิดที่เคยผ่านมาด้วยนะเจ็ดค่ะทานวิตามินซีเสริมนะคะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นหวัดยากขึ้นนะคะก็คือเข้าไปช่วยเสริมนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแนะนำให้ทานวิตามินซีวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะ8นะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำขังเกี่ยวด้วยหรอบางคนบอกว่าเกี่ยวด้วยหรอพื้นที่ที่มีน้ำขังกับโรคในหน้าฝนแน่นอนค่ะฤดูฝนเนี่ยต้องมีพื้นที่ที่น้ำแฉะน้ำขังควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคนานาชนิดนะหรือว่าถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปก็ควรจะใส่อุปกรณ์เช่นรองเท้าบูทหรือว่าถุงมือยางหลีกเลี่ยงเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะสะสมอยู่ตามพื้นน้ำขังก็คืออาจจะเป็นโรคฉี่หนูโรคพยาธิโรคเชื้อรานะคะและ9นะคะป้องกันไม่ให้ยุงกัดอันนี้สำคัญมากเลยเรื่องของโรคในฤดูฝนนะอีกเรื่องนึงนะคะที่มักจะมาพร้อมกับหน้าฝนแน่นอนก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะเนื่องจากว่ายุงเนี่ยขยายพันธุ์กันเก่งมากเลยตามแหล่งน้ำขังต่างๆนะหรือว่าตามพื้นที่ที่มีชื้นๆแล้วก็มีใบไม้สะสมอยู่ยุงเนี่ยเขาสามารถจะฟักไข่อยู่ในนั้นเป็นเวลานานถึงแม้ว่าจะแห้งแล้งยังไงก็อยู่ได
2: ้รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่ ที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: โฆษกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PM1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดท่ามนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PM1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ก็ระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสียงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: Messengerไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
2: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
1: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: ชื่อนางสาวอิ่มใจบัวสายค่ะเป็นประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีมีความรู้สึกว่าสูญเสียบุคคลที่น่ารักแล้วก็เสียสละแล้วก็มีแนวคิดใหม่เพียงแต่ที่ว่าดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภูมิอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนก็อยู่ด้วยอะค่ะดีใจตรงนี้นะคะที่เทพังนี้ร้องเสียงโอกาสว่าจะสู่คนดีสู่สังคมนะคะซึ่งสนใจตรงนี้มากค่ะเพราะเราเป็นอาสาตรงนี้ด้วยเลยประทับใจพระองค์ตรงนี้แล้วก็พยายามจะทำสืบสานในด้านของผู้ปกครองที่ท่านได้ช่วยนะคะแล้วก็อาชีพที่ท่านสานต่อจากสุขย่าท่านนะคะเราจะทำตรงนี้ต่อไป
4: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งกวกโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป
7: เวลาแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้อยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับมาฝากให้กับน้องๆซึ่งเป็นความรู้จากหมอประกิตนะครับออกมาเคลียร์นะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใกล้ลูกนั้นอันตรายของจริงนะครับแล้วก็ทำให้เด็กนั้นปอดพังนั่นเองนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตนะครับไวศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับก็มีคนสอบถามไปยังมูลนิธิอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับกรณีเห็นคุณพ่อหลายคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่อุ้มลูกหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่อยู่ในรถแล้วก็ลูกๆนั่งอยู่ด้วยนะครับเขาก็สอบถามไปนะครับบอกว่าเด็กจะได้รับอันตรายจากไอของบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่นะครับซึ่งหมอประกิตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเองยืนยันเลยนะครับหนักแน่นเลยบอกว่าการรับไอบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะอย่างที่เรารู้ก็คือมีนิโคตินที่เป็นสารเสพติดดังนั้นเด็กเล็กลูกๆของเราได้กินเข้าไปเนี่ยอันตรายแน่นอนมีฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กมากจำนวนมากแล้วก็มีสารเคมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ไปส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยในระยะยาวแล้วก็ยังมีสารให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเช่นเบนซินนะครับหรือว่าโลหะหนักอย่างที่บอกไปตะกั่วนะครับนิกเกิลสังกะสีนะครับก็จะทำให้ปอดนั้นอักเสบถูกทำลายถูกเปลี่ยนแปลงจนมีลักษณะเหมือนข้าวโพดอบนั่นเองนะครับทีนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ปกิจเขาก็มีการเปิดเผยนะครับสำหรับจากงานวิจัยที่มีการติดตามวัยรุ่นที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองแล้วก็เกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ 2,097 คนอายุเฉลี่ย 17.3 ปีนะครับระหว่างปี2014ถึง2019ก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเพิ่มขึ้น 11.7% นะครับเป็น 15.6% ระหว่างการสำรวจทั้ง2ครั้งนะครับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยมีอัตราการหายใจแล้วก็มีเสียงหวิดในปอดด้วยบ่งบอกไปถึงรูหลอดลมเล็กนะครับจากการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอันจะเกิดการระคายเคืองนะครับจากสารเคมีในไอบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 12.3% นะครับเป็น 14.9%มีอาการหลอดลมอักเสบด้วยนะครับเพิ่มจาก 19.5% เป็น 26% มีอาการหายใจไม่สะดวกอีกนะครับจาก 16.5% เนี่ยตอนนี้เป็น 18.1% แล้วนะครับหากผู้ปกครองเองหรือน้องๆเองได้ฟังจะสังเกตว่าสถิตินะครับเพิ่มขึ้นทุกอย่างผลเสียทุกอย่างสถิติเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องที่น่าสนับสนุนอยู่ในขณะนี้นะครับความสัมพันธ์ของการเกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจจากการได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยจะยิ่งชัดเจนในคนที่ไม่สูบบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเลยแสดงว่าไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนซึ่งหลายประเทศนะครับก็รณรงค์ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่ปอดอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตหากได้รับอันตรายที่รุนแรงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพังเลยนะครับระบบภายในของร่างกายของเด็กๆเนี่ยพังเลยนะครับศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตก็กล่าวว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยจะรณรงค์ไม่ให้สูบใกล้เด็กการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องรณรงค์แบบเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรสูบในบ้านหรือที่อื่นที่มีเด็กอยู่ด้วยเพราะไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วยทำให้เด็กนั้นเกิด ทัศนคติของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงอยากรู้อยากลองนะครับดังนั้นเราเองนะครับผู้ปกครองเองหรือว่าน้องๆเองเนี่ยก็ไม่ควรนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าความผิดนะครับก็มีโทษเหมือนกันนะครับร้านต่างๆร้านจำหน่ายนะครับก็ถูกดำเนินคดีนะครับหลายร้านแล้วนะครับก็พยายามที่จะกวาดล้างให้หมดเลยสำหรับร้านหรือใครที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับให้กับเด็กๆเยาวชนนะครับหรือใครมีเบาะแสนะครับแจ้งไปได้เลยนะครับหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับจากทางภาครัฐก็ดีนะครับหรือแจ้งนะครับไปที่คนที่เป็นผู้นำนะในหมู่บ้านของเราก็ได้นะครับให้เขาได้เป็นตัวกลางในการช่วยติดต่อในการช่วยประสานงานด้วยนะครับสำหรับแหล่งใหญ่ๆนะครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะครับแจ้งได้หมดเลยนะครับหลากหลายช่องทางเพื่อร่วมกันปราบปรามเอาจริงเอาจังนะครับกับผู้ที่จำหน่ายแล้วก็ผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากสสส.และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาน้องๆเนี่ยมาฟังนิทานกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: เพราะว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูเก็บดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูดรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็รอบนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: ุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายๆประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็น ก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านในมิสุกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานเจ้าฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ด้วยนะครับไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36มิจฉาทิฏฐิตอนที่6
1: ช้อย
2: การมาที่นี้สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง

ากรุณาต่อกันไม่ลักทรัพย์พอใจในสิ่งที่มีไม่ละเมิดสิทธิ์ใครทางตาหูจมูกลิ้นกายพูดแต่ความจริงพูดให้คนสามัคคีพูดเพราะสุภาพน่าฟังพูดมีสาระและสร้างสรรค์ไม่อยากได้ของของใครไม่ปองร้ายรู้จักให้อภัยมีความเห็นชอบคือ

ายชีวิตของเขาไม่ใช่ของเราก็ยังไปเอามาละเมิดสิทธิ์ไม่เกรงใครหลงไหลในกามคุณ5โกหกเป็นไฟไม่เคยพูดคำจริงพูดส่อเสียดทำร้ายใจยุใครๆให้แตกแยกพูดแต่คำหยาบระคายหูเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดไร้สาระโลภมากอยากได้ของคนอื่นคิดปองร้ายหมายทำลายเขาเห็น

0: บ๊ายบายนะ
1: ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่
0: ไว้เจอกันใหม่
2: โอ้โหดี
3: นะดีนะสุดยอดเลย
4: พูดคนเดียวอีกแล้วงั้นหรอก็ได้ใครสนกันล่ะชะแต่ไม่เป็นไรข้ามีรองเท้าเจ้าปันไว้ดูต่างหน้าแล้วเจ้าปันสุดหล่อของข้า
5: เฮ้ยคำพีสันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์มา
6: ท่านอาจารย์อโมคะ
7: เก่งมากทั้งสองคนที่เอาชนะความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือมิจฉาทิฐิมาได
6: ้กว่าจะชนะได้ก็เกือบแย่เลยขอรับเพราะถ้าปันทำวุ่นแท้ๆ
1: อ
6: ้
1: าวไงโทษข้าคนเดียวล่ะ
7: พวกเจ้าคงได้เรียนรู้แล้วว่ามิจฉาทิฐิทำให้เกิดความเห็นผิดได้อย่างร้ายแรงแค่ไหน
6: ร้ายแรงมากขอรับเกือบทำให้ข้าเชื่อผิดๆว่าชีวิตนี้ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้น่ากลัวจริงๆขอรับ
7: ใช่แล้วศิลาความเห็นผิดยังแบ่งออกไปได้อีก3แบบคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือเชื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามไม่มีบุญไม่มีบาปดีชั่วเกิดจากคน

0: เช่นไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูอาจารย์ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณหรือหมู่บ้านที่เราได้อาศัยเหมือนที่เจ้ากับตาหน่อยถูกหว่านล้อมให้หลงผิดตามยังไงล่ะ
1: น่ากลัวจริงๆขอรับดีนะที่ข้าไม่หลงเชื่อ
0: เอาล่ะพวกเจ้าถอดรหัสปริศนามาทั้ง10สำเร็จแล้วรีบเดินทางกลับหอธรรมแท้เถอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ข้าไปก่อนล่ะ
2: อ้าวท่านอาจารย์โถไปซะแล้ว
1: เอ๋อ้าวท่านยายกันมาส่งพวกข้าด้วยเหรอ
3: ใช่แล้วข้าน่ะมาส่งแต่กันน่ะจะไปกับพวกเจ้าด้วย
2: ฮะ
4: ถ้าเจ้าสองคนไม่มีข้าก็ทำภารกิจไม่สำเร็จหรอกเพราะงั้นให้ข้าไปด้วยนั่นแหละดีแล้วไปเร็วเข้าอย่าช้าข้าไปก่อนนะท่านยาย
1: เอ้ยกันรอด้วย
3: บายบายถึงไปก็คิดถึงซะแล้ว
4: บายบายนะท่านยาย
2: โอ้ยช้าช้าหน่อยสิ
4: ไป
1: ไปกันเถอะ

0: ไกลมั้ยเนี่ยกว่าจะออกจากเขตหมู่บ้านนายา
1: ไม่ไกลเท่าไหร่เย็นๆคงถึงพอดี
0: ฮะนั่นมันเรียกไกลมากต่างหากโอ้ยแค่คิดก็ท้อแล้วข้าหิว
2: ท้องร้องดังขนาดนี้ท่าทางจะหิวมากจริงๆแฮะ
1: งั้นเราก็พักกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันท่านยายฝากมาให้ด้วย
0: เย้รอดตายแล้วท่านยายใจดีที่สุด
1: เอ๊ะห่อข้าวล่ะห่อข้าวหายไปไหน
2: อย่าบอกนะว่าไม่เอามา
1: ข้าลืมหยิบมา
0: ว่าไงนะ
1: ข้าขอโทษข้ามัวแต่ดีใจจะได้ไปกับพวกเจ้าเลยลืมห่อข้าวไว้ที่บ้านนะสิ
0: ตายแน่ๆข้าต้องตายแน่ๆ
2: เฮ้ยช่างมันเถอะงั้นเราก็หาอาหารในป่านี่แทนก็แล้วกันต้องมีอะไรกินได้บ้างละ
1: ไม่ต้องห่วงข้าเก็บของป่าบ่อยๆรับรองได้อาหารมาแน่ๆ
0: น
1: ั่
0: นคอยอย่างนี้ว่า
2: เฮ้ยเฮ้ย

0: ขอบใจมากนะเจ้าหมอนทอง
1: ไหนไหนเอ๊แถวนี้น่าจะมีเห็ดกินได้อยู่นะ
2: คำพี่แห่งแสงสว่างจะช่วยหาพิกัดของกินให้ได้ไหมเนาะกลิ่นหอมนี่มันนั่นอะไรนะเอ๊ะนั่นมัน
1: เฮ้ย
2: ซาลาเปาข้าเจอของกินแล้วข้าเจอของกินแล้ว
3: จำหม่ำแล้วนะครับ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
0: เป็นอะไรไปจ้าปันเฮ้ย
4: เจ้าปันเจอปูยักษ์แทนซาลาเปาซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
0: เจ้าปันข้าอ่านเจอคำยากๆอีกแล้วเจ้าช่วยแปลให้หน่อยสิ
3: คำว่าอะไรถามมาได้เลย
0: คำว่าสันตติแปลว่าอะไรหรอ
3: สันตติแปลว่าความสืบต่อความเกิดดับต่อเนื่องกันไปเหมือนลมหายใจที่ต้องมีเข้าและออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยังไงล่ะ
0: แปลว่าถ้าไม่มีสันตติความสืบต่อลมหายใจของข้าก็จะไม่มีเข้าไม่มีออกอีกต่อไปตายไปตรงนั้นเลยล่ะสิ
3: ถูกต้องแล้ว
0: บรีโชคดีนะที่ตอนนี้ลมหายใจข้ายังมีสันติอยู่
3: ใช่แต่ก็อย่าประมาทตอนนี้หายใจได้แต่นาทีต่อไปอาจหยุดหายใจแล้วก็ได้ใครจะรู้
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วค่ะกลัว
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันเจอแม่ปูยักษ์ระหว่างทางกลับหอทำแท้เว้ยนึกว่าจะได้กินอาหารกลายเป็นต้องหนีปูยักษ์ซะนี่เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาน้องๆไปรู้จักเกี่ยวกับห้องเรียนขนมอบนะครับที่มีน้องๆวัยประถมศึกษาใช้เวลาว่างนะครับมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์กันนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีนะครับบุหรี่ไฟฟ้าจากสวท.จันทบุรีสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลต์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับแล้วคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เตะบีฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทางหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองได้รับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: ช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับเดี๋ยวพาไปรู้จักห้องเรียนขนมอบกันนะครับที่มีนักเรียนวัยประถมศึกษาสนใจนะครับใช้เวลาว่างมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์แล้วก็หารายได้เสริมติดตามกันในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคัพเค้กมัสเมลโล่กันนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอกไข่คนละ1ฟองนะคะตอกลงไปในชามของตัวเองเลยค่ะ
1: ห้องเรียนทำขนมอบเป็นกิจกรรมเสริมที่เด็กๆวัยประถมสนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกทดลองใช้อุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยเปิดประสบการณ์ที่สนุกสนานตื่นเต้นรวมทั้งได้อิ่มอร่อยกับเบเกอรี่หลากหลายชนิด
0: อ่ะโอเคแข็งเอาแล้วไม่แข็งอีก
1: ด้านครูผู้ฝึกสอนไม่ได้คาดหวังกับพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยให้ก้าวไปเป็นระดับเชฟมืออาชีพหรือทำขายสร้างเป็นรายได้เสริมแต่หวังให้น้องๆได้รู้จักกับอุปกรณ์และเรียนรู้วิธีการชั่งตวงวัดที่เป็นหลักการสำคัญของการทำขนมอบรวมทั้งการฝึกสมาธิและความใจเย็นการรอคอยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวิชาทำขนมในกลุ่มเด็กวัยประถม
2: ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบแซนด์วิชครับแบบมีแซนด์วิชครีมชีสอารมณ์ประมาณนี้บางครั้งก็ทำสเต็กไก่ครับมีชีสเค้กหน้าไหม้ช็อกแนนนิ่มมีบราวนี่คุกกี้เยอะเลยครับชอบขั้นตอนตีแป้งประมาณนี้ครับมันก็ได้ฝึกแบบจะได้ไม่เมื่อยมือครับเพราะเวลาต้องตีนาน
0: ๆพี่วานเอาโอเคจัดทำไปเลยเอาจุดพอค่ะ
3: คัพเค้กมาเมลโล่หนูทำครั้งแรกค่ะหนูชอบตกแต่งค่ะมีชีสเค้กค่ะมีช็อกบอลค่ะ

0: ราะมันสนุกค่ะได้กินแล้วก็มีครูช่วยมีเพื่อนๆ เล่นด้วยหลายคนค่ะหนูชอบขั้นตอนตบแต่งเค้กค่ะแล้วก็ตีเค้กแล้วก็มีตบแต่งได้อีกเยอะเลยแล้วก็กินของที่เอาไว้ตบแต่งได้ค่ะ
1: สำหรับ350ค่ะ
2: สำหรับเมนูคัพเค้กมัชเมโลเป็นขนมอบที่ใช้ความรู้พื้นฐานการทำขนมหลากหลายประเภทประกอบกันแต่นำมาย่อส่วนและสัดส่วนลดลงเพิ่มเติมในเรื่องของศิลปะการตกแต่งหน้าเค้กสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดขึ้นในวิชาเบเกอรี
3: ่เมนูที่เลือกมาวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคัพเค้กมัชเมโลค่ะก็คือมันเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะตั้งแต่สอนมาอะไรเงี้ยมันมีสีสันที่น่ารักสวยงามเด็กๆได้แบบได้ตกแต่งได้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีความสุขมากเลยอะค่ะถ้าแบบผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวาดรูปทำขนมหรือว่าจะเป็นวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะหาเวลาว่างให้น้องๆได้ทำใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะค่ะ
2: กิจกรรมเสริมที่ช่วยผ่อนคลายจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คือเมื่อทำแล้วเกิดความสนุกสนานเป็นช่วงเวลาคุณภาพช่วยให้ระหว่างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ได้เติบโตรับประสบการณ์ที่หลากหลาย
3: ก็เหมาะสมกับเด็กๆนะคะเหมือนแบบว่าให้เขาได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำอาหารแล้วก็การฝึกแบบสมาธิจินตนาการนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เล็กๆน้อยๆอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างจากจอมือถือให้มาฝึกความคิดจินตนาการเพราะว่าการทำขนมมันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างนึงเหมือนกันค่ะ
2: ที่สำคัญคือกิจกรรมช่วยเพิ่มคุณค่าในแง่สังคมและการเรียนรู้ในเพื่อนกลุ่มใหม่ช่วยให้เด็กๆปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกสู่สังคมทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
4: ลองชิมไหมคะคัพเค้กมัชเมโลของหนู

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขในวันนี้อย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้นะครับพี่เฟรมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนพอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างไม่รู้ลืมเพ็ญศิลสงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิจาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นะครับประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้แต่ว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่แต่เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพไปต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นก็ท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนอะค่ะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสานพระปณิธานความพอเพียงเปิดจาร์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคุเทศน้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิริยกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการครองจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสานพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังกลุ่มนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนแต่ว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวราลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสองประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขแรงงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาว ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักลดระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
15: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตยาเรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทางนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A Sky กิ่งพยงชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที3.68วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที4.16วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื่น

0: ากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
1: ไม่ยอมแพ้
0: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
2: ทางนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิติมศักดิ์สหพันธ์กีฬา4เกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬา4เกมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่เช่นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คาคนะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23 ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดหน้ารายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปัน อาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้

0: ให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5-26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9:00 นถึง16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: ป ทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดนะคะใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานและก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณวิชิตสิงห์อนันต์เจ้าของสวนบัญชัยไร่ทองหยิบตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรค่ะคุณวิชิตนะคะเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และวรรณเกษตรโดยลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณวิชิตถึงเรื่องราวการทำเกษตรรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ท่านผู้ฟังคะคุณวิชิตสิงห์อนันต์เจ้าของสวนวันชัยไร่ทองหยิบตั้งอยู่ที่ตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรคุณวิชิตนะคะมีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และวรรณเกษตรโดยเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชหลากหลายชนิดมาทำเกษตรแบบปลอดภัยจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้คุณวิชิตจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณวิชิตเองก่อนที่จะมาเป็นสวนวันชัยไร่ทองหยิบที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณวิชิตอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับคุณวิชิตกันเลยค่ะคุณวิชิตคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยคุณวิชิตช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
3: สวัสดีครับผมพี่ๆน้องครับผมทุกท่านครับผมชาวเกษตรกรครับผมนายวิชิตสิงห์อนันต์ครับผมอยู่ที่75หมู่5ตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรครับ
2: ค่ะ
3: ตัวผมเองนี่ก่อนที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเหมือนกันครับตอนนี้ก่อนที่จะมาทำเกษตรกรเนี่ย
2: ค่ะ
3: ผมเนี่ยกลับมาอยู่บ้านตั้งแต่ตุลาปี58เนื่องด้วยก่อนที่กลับมาบ้านเนี่ยคุณแม่เสียก่อนแล้วก็คุณพ่อเสียอีกคนพื้นที่ที่ผมทำเกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สปกไม่สามารถขายทอดตลาดได้เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะทำเกษตรเลยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะเราก็มีรายได้ที่มั่นคงแต่มาพอคุณแม่เสียแล้วคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านเมื่อก่อนทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ต่างจังหวัดพอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บเนี่ย2ปีแรกเนี่ยผมมาทำตามรอคุณพ่อเป๊ะเลยก็คือทำก็เลยทำนากับทำไร่ก็เลยเกษตรเคมีตามคุณพ่อเป๊ะเลยสองปีเองครับทีนี้อยู่ไม่ได้เงินล้านกว่าบาทหมดตัวเลยครับทีนี้ไม่เหลือจริงเลยพอมาปี61เนี่ยผมก็โชคดีที่ว่าได้มาเข้าอบรมกับศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9รุ่นสุดท้ายนะครับมาปรับใช้กับในสวนตัวเองก็คือพอมาปรับใช้ก็คือเริ่มจากว่าอะไรที่เราลดได้ละได้เลิกได้แล้วก็อะไรที่เหมาะสมกับเราผมเริ่มจากนั้นเลยครับปีเลิกทำไร
2: ่
3: เขาทำไร่เนี่ยไม่มีกำไรเลยทำให้เขาจริง
2: ๆ
3: ทำนาทุกวันนี้คือที่นาผมก็ปรับออกตอนนี้ที่นาจาก20ไร่เหลือแค่7ไร่ทำเพื่อไว้กินแล้วก็สีขายกันเองตัวนี้แล้วก็เริ่มปรับคือจากศาสตร์ราชาเนี่ยผมเริ่มจากการปลูกมะขามเทศก่อนเลยครับปลูกมะขามเทศอ่ะได้ดีมาก 3-4 ปีแรกนะครับได้ดีมากเลยแต่ว่าเกษตรการทำเกษตรแบบนี้ก็คือฝนฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยเลยผมทำมาเนี่ยก็คือโดนฝนมาตลอดช่วง 3-4 ปีปุ๊บเนี่ยผ่านได้ดีมากมีรายรับที่ดีมากและเด่นมากเลยวันละ 10,000 บาทเนี่ยได้เงินทุกวันเลยครับนี
2: ้
3: พอหลังจาก 3-4 ปีเนี่ยฝนฟ้าอากาศไม่อำนวยฝนหลงฤดูมาตลอดเลยเริ่มเกิดอากาศแห้งแล้งตัวเนี้ยผมก็หาวิธีใหม่ว่าเราจะทำยังไงที่ว่าปลูกผักผลไม้อะไรที่ว่าทนน้ำฝนได้และโดนน้ำฝนไม่เสียผมก็ลองเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนมาเป็นพุทราเริ่มจากทำพุทราครับผมตัวนี้พอทำพุทราก็เกิดปัญหาอีกปัญหาผมก็คือพุทราเนี่ยทำปุ๊บเนี่ยขายใครไม่ได้เลยเพราะว่ามีทุกคนบอกว่าทำพุทราเนี่ยต้องใช้เคมีตลอดผมก็ได้แกบอกว่าผมทำพุทราทำปลอดภัยครับใช้ห่อถุงใช้อยู่ในมุ้งก็ไม่มีใครเชื่
2: อ
3: ผมก็เลยก็ทางแพทย์เกษตร ก็ได้แนะนำว่าลองไปจดใบ GAP ทำเป็นใบรับรองตัวนี้ให้มันมีความน่าเชื่อถือผมก็เลยต้องทำใบไปขอใบรับรอง GAP ให้มีความน่าเชื่อถือให้ตัวเองแล้วก็สินค้าผมเนี่ยเริ่มเอาไปเข้าโรงพยาบาลก็คือเอาไปขายคุณหมอเอาไปแจกคุณหมอให้คุณหมอชิมเพราะคุณหมอเนี่ยก็มีเครื่องมือที่ตรวจได้ว่าเรามีสารเคมีไม่มีสารเคมีหลังจากด้านมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ปากต่อปากผมเริ่มจับทิศทางได้ว่าการทำเกษตรปลอดภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีต่อตัวเรามากๆและดีต่อคนกินด้วยก็แต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมเริ่มทำเกษตรปลอดภัยมาตลอดเลยเริ่มปลูกผลไม้หลากหลายขึ้นทำนาข้าวก็ทำไว้กินเองและสีขายปลูกผักผลไม้แต่ละอย่างเน้นทำขายเองกินเองแล้วก็ตั้งราคาขายด้วยเองครับตัวนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือเริ่มปลูกผลไม้หลากหลายขึ้นครับตัวนี้
2: ค่ะแล้วปัจจุบันที่สวนเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่จัดสรรพื้นที่ยังไงทำอะไรบ้างคะ
3: พื้นที่ที่สวนทั้งหมดมี32ไร่2งานเกษตรครับตรงนี้ผมเนี่ยจะปรับเป็นไม้สวนอยู่ประมาณสัก10ไร
2: ่ค่ะ
3: ปลูกไม้ป่าเนี่ย10ไร่มีนาข้าวอยู่7ไร่แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้กับโคกหนองนาแล้วก็พื้นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนี่ยอยู่ประมาณสัก5ไร่ครับตรงนี
2: ้
3: ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ครับตรงนี้
2: ค่ะแล้วปลูกอะไรบ้างคะตอนนี
3: ้ถ้าเป็นไม้ป่าเนี่ยผมพยายามปลูกให้หลากหลายเพราะว่าตอนนี้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยครับเพื่อให้เด็กรุ่นหลังรู้จักพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมดรวมๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก10ไร
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็ส่วนไม้ผลเนี่ยที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้ก็คือหลักๆเลยเป็นพุทราแล้วก็ไม้ผลอย่างอื่นเนี่ยหลากหลายครับรวมอยู่ในแปลงทั้งหมดเลยอยู่ประมาณ10ไร่ครับผมตอนนี้และนาข้าว7ไร่ครับผม
2: ค่ะอ
3: ีก5ไร่เนี่ยก็เป็นศูนย์และรู้เป็นโคกหนองนาเป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็นศูนย์และรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักน้ำหมักทั้งหมดเลยครับตรงนี
2: ้แล้วก็ทำเป็นฐานเรียนรู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมีฐานเรียนรู้หมด9ฐานเลยครับตรงนี้
2: 9ฐานมีอะไรบ้างคะ
3: ก็มีฐานเกี่ยวกับการทำนาข้าวทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักเกี่ยวกับการไม่แอร์ก็แกล้งการแต่งกิ่งไม
2: ้
3: การเพาะชำการเผาถ่านคือครบวงจรทั้งหมดอยู่ในแปลงเลยครับนี
2: ้โอ้ก็คือครบเลย9ฐานใครที
3: ่ครบเลยครับ
2: ใครที่มีความสนใจก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยทั้ง9ฐานนี้ครบหมด
3: ครับผมใช่แต่ว่าต้องมีเวลามาเรียนรู้เรานิดเพราะว่าแต่ละฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่ใช้เวลาเพราะว่าแต่ละฐานเนี่ยไม่สามารถจะพูดฐานได้เลยถ้าได้เจาะลึกจริงๆแล้วต้องเข้ามาหาผมเป็นวันๆครับตรงนี
2: ้โอ้ค่ะแล้วตอนเริ่มแรกที่คุณวิชิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงจากการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มาทำแบบผสมผสานนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาใช้มีคนในชุมชนต่อต้านไหมคะถึงการเปลี่ยนแปลง
3: คร
2: ั้
3: งนี้แรกเข้ามาเนี่ยต่อต้านมากเลยเพราะว่าเราทำเนี่ยอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยแต่ผมมองว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยเป็นทั้งทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้าไปอบรมกับในหลวงที่การที่ก้าวรุ่นสุดท้ายมาเนี่ยผมมองเห็นแล้วว่าอะไรที่ทำให้อยู่ได้จริงแล้วก็ผมทำอยู่เนี่ยคนอื่นก็ยังมองไม่เห็นหรอกจนมาถึงที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานะครับตอนน
2: ี
3: ้ผมเป็นครัวหนึ่งเลยครับที่อยู่ได้จริงๆโดยที่ปิดบ้านแล้วผมไม่เคยเดือดร้อนอะไรเลยเพราะทุกอย่างผมมีกินทั้งหมดเลยที่ผมต้องซื้อเข้าสวนไอ้เข้ามาในครอบครัวคือแค่น้ำมันพืชกะปิน้ำปลาแค่นั้นเองนอกนั้นรู้สึกว่าจะมีในส่วนครบเลยครับนี้
2: ก็คือมีทุกอย่างในนั้น
3: เป็น
2: เขาเรียกว่าเป็นตู้กับข้าวเลยนะ
3: ใช่เป็นตู้กับข้าวแบบอยู่ในบ้านเราเลยตัวนี
2: ้
3: เดินไปไหนก็เด็กกินได้เลยครับตัวนี
2: ้แล้วก็ปลอดสารด้วย
3: ใช่ครับที่สำคัญคือเรื่องนี้แหละครับเรื่องปลอดสารนะครับตัวนี
2: ้ค่ะแล้วคุณวิชิตบอกว่ามีเลี้ยงสัตว์ด้วยตอนนี้มีเลี้ยงอะไรบ้างคะ
3: เมื่อก่อนเนี้ยผมมองว่าการทำเกษตรเนี่ยมันแยกเป็นเกษตรพืชเกษตรสัตว์เนาะทีนี
2: ้
3: ผมมองว่าต้องมีทั้งสองอย่างแต่ว่าไอ้คำว่าเกษตรพืชเกษตรสัตว์นะผมก็ได้แยกว่าไอ้เกษตรพืชเนี่ยผมทำทุกอย่างอยู่แล้วที่กินที่เราใช้อยู่แต่เกษตรสัตว์เนี่ยผมมองว่าไอ้เกษตรสัตว์ตัวไหนที่มันเหมาะสมกับเรานะผมแนะนำเลยว่าเกษตรกรหรือท่านเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่จะทำสวนทำเกษตรเนี่ยผมแนะนำว่าให้ดูบริบทของเราเนา
2: ะ
3: ไอ้การทำเกษตรพืชเนี่ยแบบไหนก็ได้แต่ไอ้เกษตรสัตว์นะผมแนะนำให้เลือกเนา
2: ะ
3: อะไรที่สร้างภาระเราเนี่ยอย่าทำ ทำที่เรามีก็มีเวลาให้เขา ถ้าเราจะเลี้ยงหมูเราก็ต้องมีเวลา เราไม่สามารถไปไหนได้ จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพวกนี้เราก็มีเวลาให้เขา แต่ผมมองว่าสำหรับตัวผมนะครับ ผมมองว่าเลี้ยงไก่เนี่ยโอเคไหวอยู่ครับตัวนี้เพราะไก่นี่ไม่สร้างภาระอะไรมากมายกับเลี้ยงปลาเพราะปลาเนี่ยผมเลี้ยงเป็นปลากินพืชของผมเน้นทำสวิตปลาไว้ให้ปลาก็คือเราไม่ต้องใช้หัวหารสัตว
2: ์
3: ก็คือประหยัดต้นทุนตัวนี้ครับตัวนี
2: ้
3: แล้วก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆครับไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยครับตัวนี้
2: แล้วถ้าไม่ใช้หัวอาหารสัตว์เนี่ยเราใช้อะไรคะ
3: แซนด์วิชปลาครับเราทำแซนด์วิชปลาเลี้ยงก็คือเอาไม้หลักไปปักในสระน้ำเลยครับตัวนี
2: ้
3: แล้วก็เอาฟางลงไปในชั้นหมุนสัตว์ลงเป็นชั้นสลับเลยครับตัวนี
2: ้
3: เพราะว่าเกิดการย่อยสลายนะก็จะเกิดแพลงก์ตอนให้ปลาได้กินครับตัวนี้
2: ก็คือทำแล้วมันต้องเติมไปเรื่อยๆไหมคะ
3: ใช่ครับก็คือเติมเรื่อยๆก
2: ็
3: คือ2เดือน3เดือนเราเติมทีครับไม่ต้องเติมทุกเดือนนะตัวนี้
2: ค่ะ
3: นานมาก
2: นานที
3: ใช่ครับจะนานที
2: แล้วตอนนี้มีกี่บ่อละคะ
3: ตอนนี้ผมมีเป็นคลองไส้ไก่อยู่2คลองไส้ไก่แล้วก็เป็นสระน้ำอยู่3สระเลี้ยงที่รวมๆประมาณสัก 4-5 ไร่ครับตัวนี้
2: ก็คือเลี้ยงปลาอย่างเดียวเลย
3: ครับเราปล่อยปลาอย่างเดียวครับปลาที่เราปล่อยไว้เอาไว้ทานเองแล้วก็ช่วงนอกฤดูกาลเนี่ยนอกฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะจับขึ้นมาแปรรูปขายด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยมีโรงอบด้วยแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผมเนี่ยทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้ปลอดภัยเกษตรกรก็สามารถเอามาแปรรูปได้ที่โรงอบของเราด้วยตัวนี
2: ้ก็คือมีผลผลิ
3: ตใช่ทุกกล้วยเนี่ยที่เราทำอีกหน้าเนี่ยเราก็มาตากได
2: ้
3: ปลาที่เราทำเมื่อเลือกเลี้ยงเนี่ยเราขึ้นมาแปรรูปทำปลาเดียวได้ครับตัวนี
2: ้มีทั้งสดทั้งแปรรูปได้เลย
3: ใช่ครับผมตัวนี้
2: ค่ะแล้วส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นปลาพันอะไรคะ
3: เป็นปลานิลปลาแรดแล้วก็ปลากินพืชอื่นๆที่รวมครับปลาสลิดพวกนี้ครับ
2: อ๋ออันนี้ก็มาทำแปรรูปเป็นพวกแบบแดดเดียวได
3: ้
2: ปลาราได้นะ
3: ใช่ถูกต้องครับตัวนี
2: ้
3: แล้วก็เศษมูลปลาพวกเป็ดปลาพวกขี้ปลาเนี่ยเราก็มาทำน้ำหมักปลาก็ฉีดพ่นในแปลงแล้วอีกทีครับตัวนี
2: ้โอ้ก็แสดงว่าคุ้มเลยใช้ได้หมดเลย
3: ก็คือไม่ทิ้งเลยครับตัวนี้ไม่ทิ้งเลยเหมือนกับการเผาถ่านเราเนาะผมก็จะได้ทั้งถ่านกิ่งไม้ผมแต่งป่านะกิ่งไม้จากการแต่งป่าแล้วก็จะเอากิ่งไม้มาเผาถ่านเราได้ถ่านไว้จำหน่ายแล้วใช้ในครัวเรือนเราได้ผงที่เท่าถ่านเอามาทำปุ๋ยหวานเราได้น้ำส้มควันไม้เอามาฉีดไล่แมลงก
2: ็
3: คือกระบวนการของเราเนี่ยครบอยู่ในแปลงเลยครับตัวนี
2: ้ก็ลดแบบลดขยะนะไม่ต้องมีการทิ้งไม่เกิดการสูญเสียเลยแต่ว่าได้ประโยชน
3: ์ใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วอย่างเกษตรกับเหล่าศัตรูพืชเนี่ยมักจะมาคู่กันช่วงนี้ค่ะปัญหาศัตรูพืชเป็นอะไรบ้างคะที่สวนของคุณวิชิต
3: ศัตรูพืชหลักๆเนาะตัวนี้ที่คือเจอเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำให้ผลไม้หลักๆเนี่ยปัญหาศัตรูตัวฉกาจก็คือแมลงวันทอง
2: อัน
3: นี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ของผมข้อดีคือผืนหนึ่งเนี่ยอย่างมุสาผมเนี่ยอยู่ในมุ้ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับผมตัวนี้คือรอดจากแมลงวันทองแล
2: ้
3: วแต่ว่าก็ยังไม่พ้นจากพวกเพลี้ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พวกเพลี้ยพวกหนอนตรงนี้ที่เข้าไปนอกมุ้งเนี่ยใช้เข้าไปได้เนี่ยผมใช้สารชีวพันธุ์
2: ค่ะ
3: แล้วก็ใช้น้ำส้มควันไม้ EM5 ครับ EM5 ก็คือเราจะหมักแทนน้ำหมักเนี่ยเอาไปฉีดทุกสัปดาห
2: ์
3: ผมก็จะเวียนกันใช้ไปเรื่อยครับทีนี้หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราฉีดหนึ่งครั้งเป็นก็ช่างไม่เป็นก็ช่างคือต้องฉีด
2: อ๋อฉีดกันไว้ก่อนได
3: ้ฉีดกันไว้ก่อนแล้วครับเพราะว่าสารชีวพันธุ์เนี่ยฉีดก่อนได้เลยไม่มีปัญหาครับตอนนี
2: ้แล้วพวกนี้ก็คือแบบเราจะต้องเว้นระยะไหมคะในการแบบกว่าเราจะเก็บผลผลิตนั่นนี่นู่นหรือไม่ต้องเลย
3: อ๋อสารชีวพันธุ์เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อคนเลยครับตัวนี
2: ้โอ้ดีมาก
3: เลยเป็นสารที่ปลอดภัยต่อคนมากครับตัวนี
2: ้
3: ก็คือไม่มีผลกระทบต่อคนเลยครับตัวนี้
2: แล้วก็มีพวกหมักปุ๋ยเอง
3: ใช่ครับตัวนี
2: ้
3: พวกทำดูเรียน้ำใช้เอง EM ใช้เองแล้วก็ไตรโคดาม่าที่เราทำใช้เองบางส่วนก็คือซื้อพวกบิวเลียพวกเมทาเลเซียมพวกเนี้ยเราก็สามารถซื้อมาฉีดพ่นได้เลยครับตัวนี
2: ้
3: เพราะมันปลอดภัยเนาะใช้ฉีดพวกหนอนพวกแมลงได้เลยตัวนี้
2: จริงๆสิ่งเหล่านี้บางคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสารที่อันตรายแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วที่จริงพวกนี้มันเป็นเขาเรียกสารชีวพันธุ์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับสารชีวพันธุ์ที่ปลอดภัยมากครับตัวนี
2: ้เพราะฉะนั้นก็วางใจได้เลยนะคะเพราะว่าผ่านการศึกษามาแล้วนะ
3: ใช่ครับตัวนี้
2: ค่ะแล้วโดยส่วนตัวของคุณมิชิตเองค่ะการทำเกษตรเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะ
3: ยุ่งยากไหมเหรอ
2: ค่ะ
3: ผมมองว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเราใส่ใจจริงๆแล้วมันไม่ยุ่งยากเลยเนาะถ้าเราใส่ใจวางแผนให้ดีเนี่ย
2: ค่ะ
3: เพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าเราวางแผนได้ดีใส่ใจได้ดีมันผมว่ามันทำง่ายการทำเกษตรนะเหมือนบางคนบอกว่าการทำเกษตรต้องตากแดดทั้งวันผมว่าไม่จริงฮะตัวนี
2: ้
3: อย่างผมเนี่ยผมจะวางแผนว่าช่วงเช้าเนี่ยไปถึงสายๆหน่อยนะผมจะทำงานด้านนอกอยู่กับการทำแต่งกิ่งพุทราการนุ่งกิ่งพุทราการใช้ชีวิตด้านนอกล่มแต่พอหลังจาก4 โมงเช้าไปปุ๊บเนี่ยกิจกรรมผมก็คือการเพาะเมล็ดพันธุ์การทาบกิ่งตอนกิ่งนี่คืออยู่ในร่มแล้วตัวเนี้ยการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักเนี่ยคือถ้าวางแผนดีๆปุ๊บเนี่ย ป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่สบายนะครับตรงนี
2: ้ใช่อิสระนะ
3: ใช่ครับผมเป็นนาจริงเลยครับ
2: ค่ะอย่างที่คุณวิชิตบอกว่าเมื่อก่อนนะคุณวิชิตทำงานอย่างอื่นมาก่อน
3: ใช่ครับ
2: ทำเป็นบริษัทเอกชนเหรอคะทำด้านเกษตรไหมคะ
3: เมื่อก่อนนี้ขออนุญาตผมเป็นผู้จัดการการตลาด
2: โอ้คนละด้านเลยนะ
3: คนละด้านเลยครับ
2: ค่ะ
3: ค้าขายอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนแบบเรียนนะครับพวกนี
2: ้
3: แต่ว่าพอชีวิตเราพลิกผันกลับมาเนี่ยผมก็มองว่าเราก็ลูกชาวนาเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
3: อะไรที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเราเนี่ยผมก็อยากจะกลับมาพัฒนาก ลับมาแรกๆเลยก็มีทุกคนต่อต้านนะว่าเราทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ผมมองว่าอะไรจะทำขึ้นมาแล้วเราตั้งราคาขายเองได้เนี่ยเราจะอยู่ได้แล้วก็ชีวิตเราจะมั่นคงจนวันนี้ในกลุ่มผมที่ทำอยู่ก็คือชีวิตครอบครัวค่อนข้างที่จะมั่นคงเนา
2: ะ
3: แล้วก็มีรายได้จะตลอดทั้งปีครับตัวนี
2: ้คุณวิชิตทำเกษตรมากี่ปีแล้วคะ
3: เป็นเกษตรปลอดภัยมาตั้งแต่ปี61ถึงทุกวันนี้แหละครับ
2: โอ้ก็หลายปีเลยนะถือว่ามีความเชี่ยวชาญนะในด้านของการทำเกษตรปลอดภัย
3: ครับผม
2: ค่ะแล้วการทำเกษตรปัจจุบันนี้ค่ะคุณวิชิตได้นำพวกเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ไหมคะ
3: เทคโนโลยีเหรอฮะตัวนี้ตัวผมเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้พยายามเรื่องเข้าไปแอปพลิเคชันเอามาประยุกต์ใช้ในแปลงเราผมพยายามคำนวณเรื่องดินฟ้าอากาศเพราะว่าเรื่องในพื้นที่ของผมเนา
2: ะ
3: มีเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะรับน้ำแล้วก็จะสูบน้ำออกเนี่ยจะค่อนข้าง2ต่อ3ต
2: ่อ
3: เราก็เลยต้องวางแผนเรื่องระบบน้ำในนิสสาเราเนี่ยให้ดีมากๆเลยถ้าเราไม่อาศัยแอปพลิเคชันพวกนี้เราจะจัดการลำบากเราต้องคำนวณว่าน้ำปีนี้เราจะพอใช้ไห
2: ม
3: ถ้าคำนวณพลาดคือน้ำจะเยอะเกินก็จะท่วมถ้าคำนวณพลาดอีกข้อคือถ้าน้อยเกินก็ไม่มีน้ำใช
2: ้
3: ระบบต้องคำนวณให้ดีเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำก็คือหัวใจหลักเลยแล้วก็เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกอะไรวัดค่าดิน
2: ค่ะ
3: ว่าดินของเราเนี่ยขาดธาตุอาหารเท่าไหร่เราไปหาเติมตัวนั้น
2: แล้วก็ผลผลิตแปลงเนี่ยไม่ต้องเติมทั้งหมดใช่ไหมคะ
3: ใช่ไม่เติมทั้งหมดครับตัวนี้เราก็คือส่งดินตรวจครับตัวนี
2: ้
3: พวกนี้ก็คือเกิดประโยชน์ครับตัวนี
2: ้
3: การที่ใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยเราก็เลยจะเซฟค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นครับตัวนี
2: ้ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะคะมาใช้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราได้เยอะเลย
3: ครับผมใช่เลยครับตัวนี้
2: ค่ะแล้วอย่างด้านการตลาดล่ะคะส่วนใหญ่จำหน่ายช่องทางไหน
3: ด้านการตลาดของผมก็จะมี2ช่องทางเนา
2: ะ
3: จะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครับตัวนี
2: ้
3: ครับผมการตลาดของผมก็ถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยส่วนมากจะเป็นตลาดเกษตรกรตลาดปลอดภัยในจังหวัดพิจิตรครับตัวนี
2: ้
3: แล้วก็ตลาดศูนย์สารกลางของจังหวัดครับตัวนี้ก็จะเปิดเดือนละครั้งตลาดสีเขียวตามโรงพยาบาลเพราะเราสินค้าปลอดภัยเราก็จะขายตลาดสีเขียวได้แล้วก็ของผมเนี่ยจะเน้นออกบูธตามหน่วยงานราชการที่เขาเชิญมาก็คือทั้งนอกจังหวัดและในจังหวัดครับตัวนี
2: ้อ๋อก็ไปต่างจังหวัดด้วย
3: ครับผมถ้าเชิญมาก็คือเราก็จะไปตามฤดูกาลที่เรามีผลพลายเอ็มผลไม้ครับตัวนี
2: ้
3: ส่วนในตัวออฟไลน์ก็จะเป็นหน้าสวนออฟไลน์นะเป็นหน้าสวนด้วยออนไลน์ก็จะเป็นทาง Facebook แล้วก็ทั้งเพจสวนไม้ใช้เรื่องหยิบเลยครับผมตัวนี้ที่จำหน่ายอยู่ครับ
2: ค่ะก็ครบเลยทั้งออนไลน์ออฟไลน์อ๋อก็คุณวิชิตทำงานเคยทำงานด้านการตลาดมาก่อนเนาะก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ก็ทำเองเลยใช่ไหมคะดูแลเองเลย
3: ก็เมื่อก่อนก็จะมีลูกสาวช่วยอยู่เพราะลูกสาวอยู่มหาลัยตอนนี้คือเราก็ต้องทำเองจริงๆเราก็ทำเองอยู่แล้วแต่ว่าฝึกลูกสาวให้เป็นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พยายามใช้ให้เขาทำแต่เขาก็เก่งขึ้นทุกวันครับตรงนี
2: ้
3: มาตอนนี้ก็คือตัวเราด้วยลูกสาวด้วยเขาทำอยู่ครับตรงนี
2: ้ก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็มีผู้สืบทอดแล้วนะคะ
3: ก็พยายามทำอยู่ครับให้ปลูกฝังไว้ครับตรงนี
2: ้แล้วคุณวิชิตมีแผนอะไรที่จะทำต่ออีกไหมคะที่สวนจะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
3: ของผมอยากตอนนี้ที่อยากจะพัฒนาก็คืออยากพัฒนาเกษตรกร
2: ให
3: ้มีองค์ความรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำเกษตรเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ที่รอบด้านเนาะไม่ใช่ว่าที่จะทำอะไรก็ทำได
2: ้
3: ผมอยากให้เกษตรกรรอบข้างผมเนี่ยมีองค์ความรู้มากขึ้นเรื่องการทำเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำทุกวันเนี่ยการทำเกษตรนี่ต้องมีความรู้รอบด้านทุกอย่างเลยครับทีนี
2: ้คุณวิชิตก็เดินสายให้ความรู้กับคนที่มีความสนใจด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคือตอนนี้เราที่สวนแล้วเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้การให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดภัยให้องค์ความรู้แต่ละด้านในทั้งหมดเลยครับตรงนี้เพราะส่วนมากเนี่ยตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามาก็คือยังมีทั้งโรงเรียน แล้วก็หน่วยราชการที่พาเกษตรกรเข้ามาแต่ที่ผมประทับใจมากคือเกษตรกรยุวเกษตรกรเนา
2: ะ
3: โรงเรียนที่พาเข้ามาเนี่ยผมอยากจะปลูกฝังเรื่องนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าอนาคตของเกษตรกรไทยเนี่ยฝากไว้เด็กผู้หลังทั้งหลายครับตรงนี
2: ้ค่ะได้พูดคุยกับคุณวิชิตถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรวมถึงแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรของคุณวิชิตไปบ้างแล้วนะคะเรื่องการทำเกษตรของคุณวิชิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณวิชิตกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการค่ะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันนี้นะคะมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายนะคะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายกว่าในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มากก็ตามค่ะคุณวิชิตเองนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆด้วยรวมถึงศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะคะบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตอนนี้คุณวิชิตยังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับคุณวิชิตกันต่อเลยค่ะคุณวิชิตคะตั้งแต่เริ่มรายการเลยคุณวิชิตได้พูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาโดยส่วนตัวของคุณวิชิตเองค่ะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
6: จริงๆข้อนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลย
5: ค่ะ
6: ตัวเองเนี่ยฟังจากแม่หลวงที่การที่9นะดูเทปมันเป็นเทปของท่านเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเดินทีละก้าวเดี๋ยววิ่งให้ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยผมเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้หมดเลยในตัวผมเนี่ยพยายามทำบัญชีครัวเรือนให้ได้ถ้าทำบัญชีครัวเรือนได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทั้งรายรับรายจ่ายทั้งหมดเลยผมพยายามบอกเกษตรกรว่าการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทำแล้วเนี่ยมีความรู้แล้วเราก็ต้องแบ่งปันต่อไม่ต้องมาเก็บไว้คนเดียวการที่จะบอกพี่บอกน้องให้ทำ

0: ไรบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมส่วนเดือนไหนที่ไม่มีรายได้เนี่ยผมก็จะตั้งคำถามเขาว่าเดือนนี้คุณเอารายจ่ายจากไหนมาสอนให้เขาคิดตามผมแล้วเขาจะมองเห็นภาพตัวเองว่าในหนึ่งปีเนี่ยเขามีรายรับอะไรบ้างพอเขาเห็นภาพตามผมนะผมก็จะชี้ช่องเขาว่าเดือนนี้สมควรจะทำอะไรเด
1: ือ
0: นนี้สมควรจะทำอะไรแล้วเขาจะรู้จักตัวตนเขามากขึ้นครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือสำคัญจริงๆถ้าสำหรับผมนะก
1: ็
0: ผมจะสอนให้เขาเห็นเรื่องนี้แหละครับตรงนี
1: ้เราก็จะรู้มีแผนนะมีแผน
0: ได้ครับ
1: แล้วก็ทำตามแผนก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรสำหรับคุณวิชิตค่ะคืออะไรคะ
0: สิ่งน่าภูมิใจเหรอ
1: ค่ะ
0: ตัวผมเองเนี่ยที่เห็นหลักๆเลยผมไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่านะผมได้สุขภาพดีขึ้นมากๆเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะก็อยู่กับอบายมุขเนาะพวกเหล้าพวกยาพวกเนี้ยเราก็จะดื่มพวกเนี้ยสังสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ย
1: เข้าสังคม
0: พอเรามาอยู่ชีวิตนี้ปุ๊บใช่สังคมเนี่ยพอเราอยู่นี้ปุ๊บในสังคมเราจะหายไปเยอะมากแต
1: ่
0: ถามว่าดีไหมดีขึ้นเยอะมากครับทีนี้แล้วก็ที่สำคัญได้เป็นนายของตัวเอง
1: อ
0: ืมครับตัวเองนะคนอ
1: ื่
0: นผมไม่แน่ใจนะผมได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างที่ผมชอบเพราะผมได้เข้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศด้วยผมก็เลยชอบที่ได้เก็บพันธุ์ไม้พันธุ์พืชต่างๆได้เอาเข้าสวนผมเนี่ยเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้มีความรู้ว่านี่คือต้นอะไรมันเป็นยังไงให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ครับทีน
1: ี้
0: และที่สำคัญนะที่ได้ลงมือทำเอง
1: ค่ะ
0: อันนี้ได้รู้จักทั้งหมดแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดเลยครับทีนี้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งอย่างเดียวเราทำเองด้วยเราก็จะรู้ทั้งหมดแล้วครับทีนี
1: ้ก็คือได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วเราก็จะได้ความสุขกลับคืนมาด้วย
0: แล้วก็ความภาคภูมิใจก็คือเราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ยินเนี่ยให้กับเด็กรุ่นหลังๆหรือเกษตรกรที่เข้ามาหาเราเนี่ยได้เรียนรู
1: ้
0: เราได้เปิดสู่เรียนรู้ถ่ายทอดให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ขาดเสียค่าใช้จ่ายกับตัวนี
1: ้
0: ที่เข้ามาหาเรา
1: ค่ะก็ได้ส่งต่อความรู้ส่งต่อความสำเร็จส่งต่อประสบการณ์ให้กับรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่าเกษตรกรตอนนี้รู้สึกว่ารุ่นใหม่จะเยอะขึ้นนะเกษตรกรรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสำคัญให้ความสนใจกับการทำเกษตรกันมากขึ้น
0: ใช่ครับผมตัวนี
1: ้ค่ะค่ะแล้วหากมีคนที่อยากจะทำการเกษตรแบบคุณวิชิตค่ะเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนคุณวิชิตพอจะมีคำแนะนำไหมคะ
0: เดี๋ยวนะถ้าเกิดอยากที่จะทำเกษตรเนา
1: ะ
0: ผมก็มีคำแนะนำสักไม่กี่ข้อตัวนี้หนึ่งเนี่ยค
1: ุ
0: ณมีใจหรือเปล่า
1: อ
0: ันเนี้ยคุณจะทำเกษตรคุณต้องมีใจรักในการทำเกษตรเลยข้อแรกเลย
1: ค่ะ
0: ข้อที่สองเกษตรอย่างบอกเนี่ยคุณชอบเกษตรพืชหรือเกษตรศาสตร
1: ์
0: การเกษตรพืชก็คือก็พืชหลากหลายก็ที่แยกเป็นพืชไร่พืชสวนพืชนาอะไรก็ว่ากันไปตัวนี
1: ้
0: ชอบแบบไหนหรือจะผสมผสานแบบผมก็ได้
1: ถ้
0: าเป็นเกษตรศาสตร์ก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองชอบสัตว์อะไรมีเวลาเขาแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องมาถามตัวตนแล้วว่าชอบแบบไหนเด
1: ี๋
0: ยวผมเกริ่นไว้แรกว่าชอบหมูเห็ดเป็ดไปวัวควายก็คือตัวว่ากันเลยต้องมีเวลาเขาจริงครับผมแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเรื่องพื้นที
1: ่
0: คนที่จะทำเกษตรได้เนี่ยต้องมีพื้นที
1: ่
0: พอมีพื้นที่ปุ๊บสำคัญที่สุดคือเรื่องน้ำเรื่องต่อมาคือเรื่องน้ำเลยครับตัวนี
1: ้
0: เรื่องการวางแผนจัดการน้ำครับผมใครที่สนใจก็เข้ามาหาได้มาสอบถามได้ว่าเราควรระวังระบบท่อแบบไหนเรื่องน้ำเนี่ยเราก
1: ็
0: ยินดีบอกให้ทั้งหมดเลยครับนี
1: ้
0: แล้วก็สิ่งอีกข้อก็คือปัจจัยอันนี้สำคัญที่สุดปัจจัยในคนที่ทำเกษตรนะผมแนะนำแล้วว่าถ้าคุณมีเงินมาหนึ่งก้อนยกตัวอย่างถ้ามีเงินสักหนึ่งแสนบาทก็กลับมาทำเกษตรเนี่ยผมก็จะบอกทุกคนแล้วว่าให้หาร5เลยนะเงินก้อนนี
1: ้
0: ให้หาร5เลยคุณสามารถลองผิดลองถูกได้ไม่เกิน3ครั้งก็คือครั้งละ20,000เนี่ยคุณก็ใช้ได้ไม่เกิน3ครั้งผมก็จะบอกเขาอย่างนี้เลยว่าถ้า3ครั้งคุณจะลองผิดลองถูกยังทำไม่ได้เนี่ยอีก2ครั้งที่เหลือเนี่ยเก็บไปทำทุนอย่างอื่นต่อนะครับคุณไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรเลยถือว่าไม่สำเร็จละ เพราะในเมื่อคุณมีองค์ความรู้มาหาผมแล้วหรือมาหาปราชญ์ท่านอื่นเนี่ย
1: ค
0: ุณเนี่ยทำไม่ได้ผมว่าคุณไม่เหมาะสมแล้วล่ะผมก็จะบอกตรงๆนี้เลยอันนี้คือสำคัญอย่าทุ่มตูมเดี๋ยวหมดครับทีนี
1: ้
0: การทำเกษตรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือค่อยๆลงทุนไปครับทีนี
1: ้
0: หาห้าเลยครับต้นทุนที่มานะครับค่อยๆทำไปครับทีนี้
1: ค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งไปทุ่มเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตอาจจะทุ่มไปเลยทีเดียวแบบนั้น
0: ใช่ครับอย่าเลยครับถ้าเราลองผิดลองถูกเรารู้ปุ๊บเนี่ยครั้งที่หนึ่งเราล้มได้เราต้องรู้แล้วว่าเราผิดพลาดประการใดเราควรแก้ไขยังไง ครั้งที่สองล้มอีกเราต้องดูแล้วว่าไอ้ที่ผิดพลาดนั้นเราแก้ไขไม่ตรงจุดด้วย

0: ได้ยังไงเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยข้อหนึ่งข้อสองนะครับข้อสามที่เราจะทำนะเราต้องไม่ผิดพลาดแล้วถ้าผิดพลาดข้อสามอีกนี่คือไม่เหมาะสมแล้วครับตัวนี
1: ้ไปทำอย่างอื่นเถอะ
0: ใช่ครับครั้งที่สามคือคุณไม่เหมาะแล้วล่ะคุณไปทำอย่างอื่นเถอะตัวเนี้ยผมมองว่าอย่างนี้เลยแล้วก็พอได้ทั้งห้าข้อปุ๊บเนี้ยคุณเอาหาองค์ความรู้มาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เติมองค์ความรู้เลยครับสร้างก็ขายได้ครับตัวนี้พยายามดูรุ่นพี่ที่เป็นเกษตรกรรุ่นก่อนเนี่ยว
1: ่
0: าเครือข่ายเขาทำอะไรแบบไหนการตลาดเป็นยังไงพยายามหาให้ได้ครับสีส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการตลาดเนี่ยไม่ยากสำหรับผมเลยผมมองว่าทุกวันเนี่ยไม่มีสินค้าที่จะป้อนตลาดมากกว่าป
1: ้
0: อนตลาดสมัยนี้เป็นตลาดปลอดภัยที่สุดมากครับคนเรารักสุขภาพมากต้องหาสิ่งที่ตอบโจทย์คนสายสุขภาพให้ได้ครับตรงนี
1: ้เราสามารถหาความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรจากที่ไหนบ้างคะที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเราสามารถไปศึกษาแล้วก็นำมาใช้ได้เลยแบบนี้ค่ะ
0: ผมให้เริ่มต้นตั้งแต่เกษตรอำเภอมากกว่าเพราะเกษตรอำเภอเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่เจาะลึกมากก็คือเขาจะหาชี้ช่องเราได้ว่าสมควรจะเรียนรู้ที่ไหนสมควรจะไปหาใครผมเนี่ยพยายามเสาะหาไปอบรมที่ไหนเข้าไปครับนี
1: ้
0: เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในสวนผมเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันไม่จบไปสิ้นหรอกครับนี
1: ้
0: ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอเลยครับผมพยายามเติมความรู้ตลอดถ้าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ววันไหนปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่ได้ความรู้ใหม่ๆกลับมาแล้วครับตรงนี้
1: ค่ะอาจจะมีเกษตรกรหลายท่านที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รับฟังอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการเกษตรกรรมแล้วพอทำแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อในการทำเกษตรอยากให้คุณวิชิตฝากอะไรถึงคนที่กำลังรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยในการทำเกษตรในช่วงนี้กันสักหน่อยค่ะ
0: การทำเกษตรเนี่ยผมว่าอย่าไปท้อครับตรงนี
1: ้
0: ต
1: ้
0: องวางแผนที่ดีครับตรงนี้ก็คือเหมือนหลายท่านที่เข้ามาหาผมเนี่ยอย่าเพิ่งท้อการทำเกษตรเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษจะสร้างไว้เนาะตัวนี้เพียงแต่ว่าเราปรับให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเองเม
1: ื่
0: อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษเราไม่ใช้สารเคมีเขาก็อยู่ได้ท
1: ุ
0: กวันนี้พอมาใช้สารเคมีปุ๊บเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดทั้งโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดเลยผมก็เลยมองว่าอาการที่ทำเกษตรปลอดภัยเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ทำปุ๊บเนี่ยส่วนมากคนที่ท้อคือทำแล้วไม่ขายให้ใครพยายามปรึกษาได้หลายท่านต
1: ั
0: วเองก็เจอปัญหาเมื่อก่อนทำได้ขายขายผมทำแล้วก็ไปแจกแล้วก็ถามเขาว่าของผมมันไม่อร่อยตรงไหนมันเด็ดยังไงบ้างถามเขาตรงๆครับตรงนี้แล้วเขาจะแนะนำเรามาเลยว่าสมควรไปหาใครสมควรจะทำแบบไหนสมควรไปดูงานที่ไหนคนที่รู้เขาจะแนะนำเราไปแล้วก็กลับมาวางแผนในแปลงของเราว่าสมควรจะปลูกอะไรไหมสมควรจะเพิ่มแบบไหนไม้ตัวนี้สมควรจะปลูกที่สูงหรือที่ต่ำองค์ความรู้พวกเนี้ยผมก็ไปหาดูมาเหมือนกันครับนี
1: ้
0: ดูจากศาสตร์พระราชาเหมือนกันโอ้โห 4,000 โครงการนี่เยอะแยะมากมายเอามาประยุกต์ใช้นิดๆหน่อยๆในสวนแล้วก็เต็มที่แล้วครับนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: คือสำคัญเลยก็คือต้องหาศึกษาหาความรู้นะคะให้มีความมั่นใจค่ะแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณวิชิตค่ะจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ถ้าจะเข้ามาเป็นหน่วยงานราชการพาเข้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยผมแนะนำให้ประสานเข้ามาก่อนก็ผมเพราะว่าของผมเนี่ยจะมีทั้งตารางนอกพื้นที่และในพื้นที่เนา
1: ะ
0: ก็ไม่อยากให้ชนกันแล้วไม่อยากให้เสียเวลาที่จะเข้ามา อยากให้เข้ามาได้รับองค์ความรู้ที่เต็มเตรียมกลับไปครับตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะที่ได้กลับไปแล้วก็ถ้าเกิดมาแบบครอบครัวเนี่ยก็มาได้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายมาแบบครอบครัวเนี่ยถ
1: ือ
0: ว่าคุณเข้ามาความรู้ไปแบบครอบครัวแต่ว่าถ้าเกิดจะเข้ามาแนะนำให้โทรประสานงานก่อนมาที่เบอร์มือถือ0931530428 ID ไลน์ก็0931530428ติดต่อมาก่อนได้เลยครับผม
1: ก็ก่อนที่จะเข้าไปนะคะให้ติดต่อไปทางคุณวิชิตก่อนไม่อยากจะให้เสียเวลาเนาะเวลาแบบไม่ติดต่อแล้วก็อยู่ๆเข้าไปเลยอาจจะไม่เจอได้นะคะคุณวิชิตอาจจะติดภารกิจที่อื่นนะค่ะเพราะฉะนั้นโทรเข้าไปก่อนค่ะที่เบอร์0931530428นะคะ
0: ครับผม
1: หรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้ก็เบอร์นี้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ส่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมาสามารถแอดไลน์แล้วก็ส่งปัญหาส่งรูปภาพแบบนี้มาปรึกษาได้ไหมคะ
0: เยอะแยะมากมายส่งเลยครับตอนนี้ผมถ้ามีเวลาผมจะตอบให้ทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้ามาส่งเข้ามาคือปัญหาเรื่องการทำเกษตรเนี่ยที่เขาเจอปัญหาพวกเขาก็จะทักเขามาถามผมว่างผมก็จะตอบให้ทั้งหมดทุกท่านเลยครับตรงนี้ว่าปัญหาคืออะไรแก้ไขแบบไหนครับ ก็จะบอกให้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้
1: ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเสียดายค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณวิชิตอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
0: ก็ฝากถึงพี่น้องที่วางแผนที่จะเกษียณหรือวางแผนที่จะกลับมาอยู่บ้านเนาะผมแนะนำว่าให้เอาเวลาของท่านเสาร์อาทิตย์อะมาลองเปิดใจลองทำดูก่อนว่าไอ้ตัวการทำเกษตรของท่านเหมาะสมกับตัวท่านไห
1: ม
0: เสาร์ที่จะมาทำก่อนเนี่ยอย่าลืมว่าที่ท่านกลับมาเนี่ยท่านมีเงินเดือนกินอยู่ท่านอาจจะไม่เดือดร้อนมากมายการทำก่อนที่จะมาอยู่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากถ้ามาสำเร็จก่อนได้ยิ่งดีก่อนที่ท่านจะเกษียณกลับมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าท่านกลับมาแล้วก็เกษียณแล้วกลับมาเนี่ยมาทำเกษตรอ่ะอย่าลืมแล้วว่าร่างกายของท่านอาจจะไม่ไหวก็ได้ใจสู้ก็จริงอ่ะตัวนี้ผมแนะนำให้วางแผนก่อนครับตัวนี้การที่กลับมาทำเกษตรมันดีครับแต่ว่าอย่าให้วางแผนเนิ่นๆนิดครับตัวนี้การทำเกษตรครับผม
1: ก็ให้ลองทำไปก่อนเริ่มต้นไปก่อนที่เราจะเกษียณตัวเองออกไป
0: ถูกต้องครับตัวนี้
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะสมมติว่าอาจจะมีบ้านมีแผนที่จะไปเกษียณต่างจังหวัดแต่ว่าตอนนี้ยังทำงานอยู่ในกรุงเทพแบบนี้คุณวิชิตจะแนะนำยังไงคะ
0: ผมแนะนำว่าหนึ่งเนี่ยท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่แล้วครับทำงานผ่านโทรศัพท์ครับตัวนี
1: ้
0: กับทำงานโทรศัพท์จ้างครับเพราะมีเงินเดือนอยู่แล้วผมแนะนำให้เก็บเงินส่วนหนึ่งจ้างเขาออกมาครับและใช้วิธีเพราะสมัยเนี้ยวิดีโอคอลเห็นรูปภาพหมดครับตัวนี้แนะนำได้เลย
1: ถ้
0: าผมให้ปูแบบไหนดูแลแบบไหนใช้ทุนส่วนหนึ่งจ้างครับตัวนี
1: ้
0: อย่ารีบอย่าเที่ยวอยู่ไกลในเปลืองค่าใช้จ่ายครับให้ใช้วิธีแบบที่ผมบอกเนี่ยเขาก็จะรู้จะเห็นการเติบโตของพืชของเขาได้เลยครับตัวนี
1: ้ค่ะแต่ว่าต้องทำแบบทีละนิดทีละหน่อยนะอย่าเพิ่งไปทำเยอะๆ
0: ค
1: ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่อาจจะอยู่ในกรุงเทพแบบนี้ค่ะแล้วก
0: ็
1: อยากจะลองปลูกอาจจะไม่มีบ้านแต่ว่ามีเป็นคอนโดมีเป็นห้องพักแบบนี้พอจะมีแนะนำไหมคะว่าเราสามารถปลูกอะไรที่มันสามารถดูแลได้ภายในพื้นที่จำกัด
0: ผมแนะนำไปผักพื้นสวนผักสวนครัวครับตรงนี
1: ้
0: เพราะสมัยนี้ผักสวนครัวปลูกง่ายมากปลูกในตะกร้าได้เลยครับตรงนี้ปลูกได้ง่ายมากทำเป็นผักคล้ายๆไฮโดรโปนิกก็ยังได้ครับนี
1: ้
0: ใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เอามาวางปลูกเลย
1: ค่ะอ
0: ย่างผมเนี่ยดินที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นดินใบไม้ทำเป็นปุ๋ยใช้เองก็จะงามมากน้ำหมักที่ใช้คือน้ำหมักปลาครับตรงนี้เศษวัสดุที่เหลือใช้น้ำหมักแล้วก็จะปลูกในพื้นที่เล็กๆเนี่ยไว้กินได้เลยพวกพริกพวกหอมพวกกระเทียมพวกเนี้ยอะไรที่เราไม่ต้องซื้อน่ะปลูกได้เลยครับในพื้นที่ที่จำกัดครับผม
1: ค่ะอ๋อก็คือเป็นพืชผักสวนครัวที่ง่ายๆนะปลูกง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน
0: ใช่ครับผมตรงนี
1: ้ค่ะค่ะคุณวิชิตมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ท่านใดที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเนาะอยากให้โทรมาประสานเจาะเฉพาะเรื่องๆได้เลยครับตรงนี้เนาะอย่างที่ผมคุยไว้กันเกินไว้ว่าเบอร์โทรสามารถโทรมาตลอดเลยครับตรงนี้มาสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็เพื่อนๆที่ท่านใดที่สนใจหรือว่ามีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดพิจิตรอยากให้เข้ามาที่สวนนี่เลยครับเพราะว่าของผมเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยเปิดได้เข้ากินฟรีในสวนเดินชมเดินกินในสวนนี่เลยขอประชาสัมพันธ์ไปพี่น้องทุกจังหวัดนะครับที่มีโอกาสได้ผ่านมาจังหวัดพิจิตรช่วงปีใหม่เนี่ยถึงเดือนกุมภาเนี่ยสามารถเข้ามากินมาเดินชมที่สวนนี่เลยครับเปิดได้เข้ากินฟรีในสวนเลยครับผม
1: ค่ะใครที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดนี้นะถ้าผ่านจังหวัดพิจิตรนะคะแวะหาคุณวิชิตได้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเกษตรกรต้นแบบค่ะที่ได้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรนะคะสามารถติดต่อไปที่คุณวิชิตสวนบรรชัยไร่ทองหยิบตั้งอยู่ที่ตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรได้เลยนะคะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชิตสิงห์อนันต์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีความทันสมัยและใช้ได้ผลดีตลอดเวลาเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่คุณวิชิตเองนะคะก็เน้นย้ำเสมอว่าก่อนจะลงมือทำอะไรเนี่ยจะต้องมีใจรักหาความรู้รู้จักวางแผนนะคะยึดหลักเดินทีละก้าวไม่ต้องรีบปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของความพอเพียงความเพียรและความอดทนไม่ทำอะไรเกินตัวแต่ว่าให้อยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะสอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนทำให้คุณวิชิตนะคะเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้และป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพ นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครจุนตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบูรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไป

0: ันเฟรด
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการซีซั่นตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวนะคะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์บอกเล่า90ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมแล้วก็ได้รับความนิยมจากต่างประเทศนะคะในแต่ละกิจกรรมในแต่ละเมนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมนะคะบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยนะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะประกวดอะไรนะประสบผลสำเร็จและได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักท่องเที่ยวนะการที่จะโหวตให้บ้านเราเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เวลาจะประกวดอะไรแล้วก็ติดอันดับหมดทุกอย่างเลยนะคะอย่างก่อนหน้านั้นนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไทยเราก็ติดโผเช่นเดียวกันพอประกวดเรื่องของอาหารการกินอาหารไทยก็ต้องบอกว่าดีที่สุดในโลกถึงแม้จะไม่ดีที่สุดในโลกแต่ก็ติดโผได้รับรางวัลอยู่เนืองๆในส่วนของการท่องเที่ยวเองเนี่ยมีหลากหลายแคมเปญเลยทีเดียวในการเดินหน้าสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังคะมีกิจกรรมแก๊ปจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดตัวแคมเปญชูกลยุทธ์แฟนดอมทัวริซึมนะคะดึงหลิงออมนะคะหลิงออมเนี่ยก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังนะคะในการดึงสองสาวหลิงออมเนี่ยนะคะกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดเจาะกลุ่มเจนซีและนักท่องเที่ยวจีนในครึ่งปีหลังค่ะโดยกราฟประเทศไทยนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังมีการเปิดตัวแคมเปญใหญ่เที่ยวไทยลึกแบบไม่ลับโดยนำกลยุทธ์แฟนดอมทัวริซึมมาปรับใช้ผ่านการดึง2ศิลปินสาวเฟนแอนแกร็บอย่างหลิงออมมาร่วมชวนคนไทยและชาวต่างชาติสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนอกกระแสในพื้นที่55จังหวัดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆและก็ความคืบหน้าของแผนงานแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะซึ่งส่งเสริมการเดินทางเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ร่วมมือและในความร่วมมือกับแกร็บในครั้งนี้นะคะถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านศิลปินรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้ติดตามจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศซึ่งแพลตฟอร์มของแกร็บก็จะช่วยสนับสนุนการกระจายรายได้ของผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนค่ะด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยก็บอกว่าตัวแกร็บเองก็พร้อมที่จะดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลจากความสำเร็จของแคมเปญในปีที่ผ่านมานะคะในการดึงหลิงออมมาร่วมโปรโมทนั้นสามารถสร้างมูลค่าสื่อได้มากกว่า300ล้านอิมเพรสชั่นดันยอดผู้ใช้บริการเรียกรถในเมืองท่องเที่ยวเติบโตขึ้นถึง 48% นะคะปีนี้ก็เลยมีการเร่งเครื่องต่อยอดด้วยแคมเปญ Gap Amazing Thai Rate เที่ยวไทยลึกแบบไม่ลับเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเจนซีและแฟนคลับชาวจีนนะคะอันนี้ก็ตอกย้ำกระแสการท่องเที่ยวแบบแฟนดอมทัวริซึมค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของแคมเปญเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและการเดินทางก็จะประกอบไปด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด120บาทเพียงใส่โค้ด Amazing เมื่อใช้บริการต่างๆของ Grab ใน55จังหวัดนะคะครอบคลุมทั้งเรียกรถสั่งอาหารส่งพัสดุตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง6กันยายน2569เปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว Grab Amazing Thai Race 2026 Travel Guidebook นะคะที่จัดทำทั้งรูปแบบตีพิมพ์และดิจิทัลถึง3ภาษามีไทยอังกฤษและจีนคู่มือนี้ก็รวบรวมพิกัดแหล่งท่องเที่ยวและร้านเด็ดใน11เมืองสำคัญไม่ว่าจะเป็นพังงาระยองอุดรธานีเพชรบูรณ์ตากน่านพะเยาลำปางเชียงรายเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเที่ยวลึกแบบไม่ลับไปกับเมืองน่าเที่ยวให้ผู้ใช้งานลุ้นเป็น50ผู้โชคดีร่วมทริปสุด Exclusive กับลิงออมค่ะโดยทริปที่1เนี่ยก็จะมอบสิทธิให้กับผู้โชคดี30คนจากการใส่โค้ดโหวตภาคที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดเมื่อใช้บริการ Grab ใน77จังหวัดทั่วไทยอันนี้เป็นทริปแรกทริปที่2ก็จะมอบสิทธิให้ผู้โชคดีอีก20คนที่ใช้บริการ Grab เฉพาะในพื้นที่55เมืองน่าเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและแฟนคลับที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง6กันยายน2569นี้ค่ะอันนี้ก็เป็น1กิจกรรมดีๆนะคะในการที่จะได้ดำเนินการนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงแพ็คเกจต่างๆมาใช้ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรานะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจนะคะล่าสุดเนี่ยประเทศไทยเราก็ติดโผสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมที่สุดในโลก2026นะคะซึ่งเป็นการโหวตจากนิตยสาร Time Magazine นะคะคัดเลือก100จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากทั่วโลกมีสถานที่ไหนในไทยติดอันดับกันบ้างนะคะแน่นอนว่าสถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกปี2026นี้นะคะมีการคัดเลือก100จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากทั่วโลกปีนี้ประเทศไทยมี5ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าได้รับการคัดเลือกสะท้อนความหลากหลายของการท่องเที่ยวไทยที่เป็นที่พักระดับโลกศิลปะวัฒนธรรมไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกรวมไปจนถึงการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะซึ่งในส่วนของความประทับจิตประทับใจนะในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านนะคะแล้วก็มีการสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่นักท่องเที่ยวจะได้รับนะคะใครที่ชื่นชอบพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดใช้ชีวิตช้าๆสโลไลฟ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนมีไปดื่มด่ำกับธรรมชาติสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำอร่อยลิ้มรสไปกับเมนูต่างๆที่น่าลองนะคะเรียกว่ามีอะไรอีกเยอะเลยนะคะท่องเที่ยวเมืองไทยมีความสุขสนุกสนานนอกจากนี้ยังมีสถานที่และประสบการณ์ในไทยที่ติดอันดับนะคะการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือมีหลากหลายโรงแรมแล้วก็หลากหลายสถานที่นะมีแมนดารินออเรียนเต็นแบงคอกมีบลูจัสมินทารินนะคะเขาใหญ่อาร์ตฟอเรสต์แล้วก็อีกหลายสถานที่ในการติดอันดับนะคะต้องบอกว่าสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยที่ไม่มีเพียงความสวยงามของสถานที่แต่ยังรวมถึงผู้คนเรื่องราวประสบการณ์การสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะอันนี้ในปี2526นะคะเป็นการจัดอันดับในปี2569นะคะในปีที่ผ่านมาเองประเทศไทยก็มีการประกวดในเรื่องของประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะที่เขามีการเปิดโหวตจากนักท่องเที่ยวว่าเอ๊ะประเทศไหนมีอาหารการกินที่น่าสนใจแล้วก็รสชาติเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งจากการเปิดโหวตนะคะโดยโหวตจากนักอ่านนิตยสารทั่วโลกนะคะได้โหวตให้ประเทศไทยติดอันดับ1ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกปี2568นะคะต้องบอกว่า100คะแนนเนี่ยประเทศไทยเราได้ถึง 98.33% เลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยคว้ารางวัลครองแชมป์ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกก็เพราะว่าประเทศไทยมีร้านอาหารในกรุงเทพถึง7แห่งที่ติดอันดับท็อป35ของโลกมีความหลากหลายมีการรังสรรค์อาหารให้เป็นเมนูรสชาติแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครมีตลาดกลางคืนที่คึกคักทำให้การลิ้มรสแบบไม่มีข้อจำกัดไม่มีวันหยุดและไทยโดดเด่นในการทำอาหารออกมาเรียกว่าให้มีรสชาติเป็นเลิศเรียบง่ายแต่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นแฟนอาหารไทยหรือไม่ใช่แฟนอาหารไทยนะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงซุป โอ้อะไรก็แล้วแต่นะคะรสชาติดีเลิศนะคะและที่สำคัญอาหารที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะคะประเทศไทยเราก็ติดโผมาด้วยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเที่ยวที่ไหนก็ไม่เหมือนเที่ยวที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ

0: นี่คือสปอตโปรโมทการท่องเที่ยวจันทบุรีภายใน30วิทะเลสวยสะอาดภูเขาน้ำตกผลไม้ตามฤดูกาลทุเรียนมังคุดอาหารทะเลสดสะอาดถูกอัญมณีล้ำค่าคุณภาพสูงพลอยตลาดวิถีชุมชนอัตลักษณ์เฉพาะตัวชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีสมกับเป็น12เมืองที่ต้องห้ามพลาดโอ้ยและยังมีอีกเยอะเล่ายังไงก็คงไม่หมดแต่ถ้ามาที่จันทบุรีเรามีเวลาเหลือให้คุณเที่ยวเพลินๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเมืองสบายๆที่ใครๆก็หลงเสน่ห์มาพิสูจน์กับตาตัวเองที่เมืองจันทบุรีสิครับท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่จันทบุรีจันทบุรีชื่อนี้ใครก็คุ้นชื่อนี้ใครก็เคยได้ยินอยากให้คุณมาสัมผัสจริงๆมากกว่าที่คุณได้ยินทะเลที่สวยงามสะอาดตาภูเขาน้ำตกผลไม้ตามฤดูกาลทุเรียนที่คุณชอบมังคุดที่คุณโปรดอาหารทะเลสดสะอาดราคาไม่แพงอัญมณีล้ำค่าคุณภาพสูงตลาดวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชุมชนเก่าอายุกว่าร้อยปีจันทบุรีเมืองใจดีที่รอคุณมาเยือนสมกับเป็น12เมืองที่ต้องห้ามพลาดท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่จันทบุรี
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับท่องเที่ยวนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเรามีธรรมชาติและมีความสวยงามนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับต่างๆนะคะประเทศไทยของเรามีการครองแชมป์สถิติทุกกิจกรรมทุกประเภทเลยทีเดียวล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานครก็ติดอันดับ8เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026โดยการจัดอันดับของนิตยสารนะคะโดยกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยสามารถเจาะเข้าสู่ท็อป10ได้อีกครั้งติดอันดับ8เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026และติดอันดับ2เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียซึ่งผลคะแนนนี้ก็มาจากเหล่านักเขียนและผู้ที่คุกคลีกับเสน่ห์ของเมืองแบบใกล้ชิดกับการจัดอันดับมาในช่วงที่กรุงเทพมหานครกำลังเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินงานศิลปะดนตรีที่ส่งคุณค่าทั้งงานศิลปะระดับโลกที่จัดขึ้นเมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมาแล้วก็ในเดือนตุลาคม2569นี้ก็จะมีงาน Bangkok Art ก็จะกลับมาสร้างสีสันอีกครั้งยืนยันว่าเมืองนี้ดีมากๆมีดีมากกว่าบาร์เก๋ๆส่วนคนคลั่งความเร็วและความแรงหลังจากลุ้นกันไปไม่นานในที่สุดฟอร์มูล่าวันก็ได้มีโอกาสจัดแข่งขึ้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในส่วนของปรากฏการณ์ด้านดนตรีก็เช่นเดียวกันนะคะทูมอร์โลแลนด์จะมาจัดในภูมิภาคนี้ในเดือนธันวาคม2569แม้ตัวงานจะอยู่ที่ชลบุรีกรุงเทพนะแต่ว่ากรุงเทพก็คือศูนย์กลางหลักที่เหล่าแฟนเพลงจะมารวมตัวกันเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเริ่มงานจริงที่ขาดไม่ได้ก็คือสีสันยามค่ำคืนที่ไม่มีใครเทียบกรุงเทพมหานครได้เพราะมีทั้งความคึกคักแข็งแกร่งแบบฉุดไม่อยู่ในการฉลองครบรอบ10ปีของการจัดอันดับ Time Out Best City ครั้งนี้ประเทศไทยน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเมืองที่ติดอันดับถึง2แห่งได้แก่เชียงใหม่ติดอันดับที่32ของโลกด้วยโดย10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2568อันดับ1เมเบิลอันดับ2เซี่ยงไฮ้อันดับ3เอดินบะระอันดับ4ลอนดอนอันดับ5นิวยอร์กอันดับ6แคปทาวน์อันดับ7เม็กซิโกซิตี้อันดับ8กรุงเทพมหานครอันดับ9โซลและอันดับ10โตเกียวทั้งนี้ในเอเชียนะคะกรุงเทพรั้งอันดับ2รองจากเซี่ยงไฮ้เท่านั้นขณะที่เชียงใหม่ติดท็อป10ของเอเชียด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดย10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียปี2569อันดับ1ก็คือเซี่ยงไฮ้อันดับ2กรุงเทพมหานครอันดับ3โซลอันดับ4โตเกียวอันดับ5ฮ่องกงอันดับ6สิงคโปร์อันดับ7ฮานอยอันดับ8ปักกิ่งอันดับ9เชียงใหม่อันดับ10 โฮจิมินห์ซิตี้นี่ก็เป็น10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียปี2569ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไทยไม่เป็น2รองใครเลยทีเดียวค่ะพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากนะคะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวน 14,360,000 คนลดลงเล็กน้อยเพียง 2.3% นะคะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนว่าสิ่งต่างๆก็ขยับตามมาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวนะในส่วนของการเดินทางนะท่องเที่ยวยิ่งท่องเที่ยวเยอะเดินทางมากขึ้นนะคะต้องกินต้องใช้เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนดีนะคะซึ่งในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะคะปีนี้ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะจับมือกับพันธมิตรนะคะเปิดตัวโครงการต่างๆในการยกระดับแคมเปญส่งเสริมการขายสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะก็จะมีชูกิจกรรมไฮไลท์เสน่ห์แบรนด์ไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสร้างความคึกคักกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะก็จะยกระดับจากแคมเปญลดราคาสู่ Grand Experience of Thai Brand นะคะที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบเสน่ห์แบรนด์ไทยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวคุณค่าเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คัดสรรประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวมาเป็นสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์สินค้าบริการและการท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมส่งมอบความประทับใจในทุกช่วงของการเดินทางปีนี้ก็จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะคะผลักดันแบรนด์ให้เป็น1จุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวไทยผลักดันแบรนด์ไทยให้เป็น1ในจุดหมายที่สำคัญของการท่องเที่ยวไทยนำเสนอจุดแข็งที่มีคุณภาพงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์อัตลักษณ์และความเป็นไทยที่มีศักยภาพนะก็จะนำออกมาอะไรที่ดีอะไรที่เด่นก็จะนำศักยภาพออกมาต่อยอดสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจท่องเที่ยวเปิดโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยในระยะยาวนะคะพร้อมทั้งคาดหวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสร้างรายได้ระหว่างการจัดกิจกรรมมากกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ออกมารองรับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Go Shopget back นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายครบ 2,000 บาทต่อ1ใบเสร็จในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการและแลกรับช้อปปิ้งแบ็กได้ที่จุดเรนดอมพอยต์ของแต่ละสถานประกอบการอันนี้ Go Shop Get Back นะคะไปช้อปแล้วก็รับกลับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมOne Shop One Price นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทลงทะเบียนใบเสร็จผ่านเว็บไซต์โครงการมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษทั้งรถยนต์ EV และแพ็คเกจท่องเที่ยวรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกิจกรรมช็อปออนท็อปนะคะเพียงซื้อสินค้าในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการและบันทึกยอดการซื้อบนเว็บไซต์รับไปเลยสินค้าลิมิเต็ดจากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ๆจำนวน10รางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญการท่องเที่ยวดีๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดแคมเปญนะคะชูจุดขายสร้างรายได้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการกันค่ะ

0: เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แดนเดียออจ้า
2: เจ๋ยเย่กูเวียคลุกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
3: ประทับใจไม่รู้ลืม
4: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
5: พระเจดีย์กลางน้ำ
6: สมุทรปราการ
5: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
6: ปราจีนบุรี
5: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
6: ตะแก้ว
5: ภูเขางามน้ำตกสวย
6: นครนายก
5: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
6: ฉะเชิงเทรา
5: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
6: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
7: ้เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันครับ
8: You are more than a tourist because you are like a family
9: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
10: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆของการท่องเที่ยวและอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดเป็นจุดหมายของการถ่ายทำ

าพยนตร์ระดับโลกที่จังหวัดตราดเองนะคะเขาก็มีการชูจุดขายดำเนินการตามที่สมาคมการผังเมืองไทยจัดทำเครือข่ายกฎบัตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่มีมูลค่าสูงปัจจุบันได้เชื่อมโยงเครือข่ายภาพยนตร์ของต่างประเทศเพื่อถ่ายทำในประเทศไทยและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของพื้นที่บริเวณต่างๆยกระดับเป็นจุดหมายปลายทางในการถ่ายทำภาพยนตร์ประกอบกับสมาคมการผังเมืองไทยก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณเกาะช้างและหมู่เกาะโดยรอบเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์และมีความงดงามตามธรรมชาติมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการพัฒนาเป็นจุดหมายในการถ่ายทำภาพยนตร์ทางจังหวัดตราดจึงมีการดำเนินการนะคะขับเคลื่อนในการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการยกระดับจังหวัดตราดให้เป็นหมุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกนะคะโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลอาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานบริการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดและด้านงบประมาณในการจัดทำโลเคชั่นไกด์บุ๊กนะคะอันนี้ก็เพื่อตอบโจทย์และตอบสนองต่อการดำเนินงานในพื้นที่นะคะแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ด้วยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ฟังคะมีกิจกรรมดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะฉลองครบรอบ20ปีนะคะกับการสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะรับความคุ้มครองตลอดปี2569กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ firebonus.com เพื่อรับสิทธิ์จากกิจกรรมก่อนการเดินทางต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Fire Bonus Point Travel Sale ให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีถ้ามีคะแนน Fire Bonus ไม่พอสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณได้เพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนน Fire Bonus เพิ่มได้เพราะทุกการเดินทางของคุณมีความหมายให้เราดูแลได้พิเศษกว่าที่เคยนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ firebonus.com ค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะเอาล่ะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานก่อนนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือกรมหนึ่งภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉื่อยสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

ูจะพาน้องๆไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีในหลากหลายด้านและความสามารถไปพบกับเพื่อนๆจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีหัวใจที่รักความเป็นไทยค่ะสืบสานการเล่นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดีไปติดตามกันเลยค่ะ

0: น้องวุ้นเส้นเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วอีกหนึ่งน้องคนเก่งที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นดนตรีไทยค่ะเพราะชื่นชอบและสนใจในดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ
1: ชื่อเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นค่ะอายุ14ปีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเริ่มเรียนดนตรีไทยตอนอายุ9ขวบค่ะช่วงชั้นประมาณป.3ค่ะเริ่มแรกที่เริ่มเล่นที่บ้านก็ไม่ค่อยยอมรับค่ะว่าให้มาเล่นดนตรีไทยปี2ปีแรกพ่อกับแม่ไม่ให้มาซ้อมดนตรีเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าเราเองก็ชอบดนตรีไทยมากๆถ้าเราพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราชอบสิ่งนี้พ่อแม่ก็เลยเปิดใจลองให้ซ้อมดนตรีจนถึงปัจจุบันค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราชอบดนตรีไทยก็คือเราเห็นดนตรีไทยมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนเห็นพี่ๆเพื่อนๆเขาเล่นแล้วคิดว่ามันสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเล่นอยู่กับดนตรีไทยค่ะตั้งแต่ที่พ่อแม่เปิดรับให้เล่นดนตรีไทยเขาก็ภูมิใจค่ะเวลาที่เราออกไปงานต่างๆได้เงินมาหรือว่าไปประกวดอะไรต่างๆแล้วมีผลตอบรับที่ดีเขาก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจมากค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูจับก็คือคล้องเล็กค่ะตอนที่หนูเห็นรุ่นพี่ตีคิดว่ามันน่าจะง่ายค่ะแล้วก็ดูสนุกมากเลยค่ะพอได้เข้าไปจับไม้เองลองเล่นเองก็ยากพอสมควรเลยค่ะต้องจำทั้งตำแหน่งการวางมือตัวโน้ตแล้วก็การที่เราจะบรรเลงให้ได้ไพเราะค่ะช่วงแรกๆที่เล่นก็มีปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าเราก็งงว่าตัวโน้ตนี้อยู่ตรงไหนหมุนไปหมุนมาส่วนปัจจุบันก็ยังปวดเมื่อยเหมือนเดิมค่ะอยากฝากให้น้องๆช่วยการรักษาดนตรีไทยไว้ค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นค่ะจะได้มีดนตรีที่ไพเราะไว้ฟังค่ะ
2: วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันนี้นะคะทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันพร้อมกับคณะครูนะคะได้มีการสนับสนุนให้เกิดชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเกิดการอนุรักษ์และเกิดจิตสำนึกในการรักและก็หวงแหนนะคะดนตรีไทยและก็นาฏศิลป์ไทยของไทยเราและก็ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือของตำบลเสม็ดเหนือด้วยนะคะโดยส่วนรวมแล้วนะคะโรงเรียนนะคะก็ได้มีการสนับสนุนนะคะในการให้นักเรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะได้มีการเข้าชมรมดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะชมรมนาฏศิลป์ดนตรีนะคะทางโรงเรียนนะคะได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนได้ออกสู่สังคมนะคะออกสู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้กับนักเรียนนะคะได้มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันนะคะในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของศิลปะหัตถกรรมนะคะของเขตพื้นที่นะคะในระดับพื้นเขตพื้นที่ของเราแล้วก็ในระดับเขตภูมิภาคนะคะก็ได้รับรางวัลมามากมายนะคะ
0: และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นผู้จุดประกายให้น้องๆได้เห็นความสำคัญเสน่ห์และความน่าสนใจของดนตรีไทยนั่นก็คือคุณครูวิสิทธิ์สุทธโรข้าราชการบำนาญที่ยังคงทำหน้าที่ครูจนถึงปัจจุบันเพื่ออนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยให้กับเด็กๆและเยาวชนรุ่นหลังได้สัมผัสได้เห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3: ความจริงแล้วตัวครูไม่ได้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยเพราะครูไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงครูสายวิชาการแต่ด้วยใจที่รักวิชาดนตรีเวลาที่ยังอยู่ในราชการก็เวลาเขามีการอบรมดนตรีไทยตรงไหนก็มักจะสมัครไปอบรมนะก็สามารถบรรเลงได้บ้างเล่นได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีแล้วประกอบกับหลวงพ่อพระครูวิชิตสารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเหนือเนี่ยท่านก็อนุรักษ์ดนตรีไทยท่านก็ไปหาซื้อเคร ครื่องดนตรีไทยเก่าๆแล้วก็ครูก็สอนนะบนความขาดแคลนนะครับก็สอนเพลงไทยไปแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆ เขาให้มีความรู้ด้านดนตรีไทยนะครูก็ดิ้นรนสะสมมาทีละชิ้นทีละเครื่องนะครับจนทั้งมีถึงปัจจุบันนี้ดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่ลูกหลานไทยเนี่ยควรที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานนะวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปก็จึงได้สอนมาเป็นรุ่นนะประมาณ26รุ่นนะครับการสอนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอาศัยช่วงนอกเวลาเรียนเช่นในวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนเด็กเข้าแถวนะเขาก็จะมาฝึกซ้อมในช่วงแรกมาทบทวนแล้วก็พักกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาซ้อมแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับโรงเรียนเลิก3โมงครึ่งนะนักเรียนเขาคนอื่นก็จะกลับบ้านกันแต่พวกดนตรีเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาซ้อมดนตรีต่อจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ในบางครั้งก็มีการนัดซ้อมในวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีวงปีพาทไทยวงปีพาทมอญมีแตรวงมีดนตรีลูกทุ่งนะครับนักเรียนก็มีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวงดนตรีลูกทุ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเช่นวันเด็กนะหรือโอกาสวันต่าง
0: หนึ่งกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นก็คือการรำไทยค่ะโดยที่โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์แห่งนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เด็กๆได้ฝึกฝนเรียนรู้ต่อยอดการทำในสิ่งที่ชอบนั่นก็คื

0: ที่ได้เข้ามาสอนน้องรำนะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะเพื่อที่จะหาเด็กเข้าชุมนุมนะคะที่จะได้มีสมาชิกในชุมนุมเพื่อที่จะให้มีเด็กรำในชุมนุมค่ะการคัดเลือกเด็กนะคะก็คือเลือกความสนใจนะคะแล้วก็ความถนัดนะคะแล้วก็เด็กสนใจหรือชอบทางด้านรักทางด้านการรำค่ะถ้าเกิดไม่สนใจรักหรือทางด้านการรำเนี่ยก็คือเวลาเข้ามาอยู่ก็คือจะไม่มีความอดทนเพราะว่าการรำมันต้องฝึกซ้อมเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความอดทนระบำศรีวิชัยนะคะก็คือเป็นระบำที่สร้างมาจากภาพจำหลักนะครับร่วมกับนาฏศิลป์ชวานะคะก็คือเป็นการลีลาทางด้านการใช้ทักษะทางด้านมือนะคะด้านเท้านะคะเพื่อความสวยงามใช้เวลาฝึกนานค่ะกว่าจะได้เราจะต้องเก็บรายละเอียดเก็บท่าให้มันถูกต้องนะคะในการจีบการกระดกเท้ายังไงให้มันถูกเอียงหัวยังไงให้มันถูกต้องอะค่ะสำหรับงานกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้านหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเราก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะคะเราก็จะนำเด็กของเราเนี่ยไปร่วมรับลำนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะตามแบบอำเภอบางค้าชุมชนนะคะแล้วก็ไปลำร่วมลำที่ในเมืองอะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวิชาการที่ผ่านมานะคะก็คือเราก็ส่งเด็กของเรานะคะไปประกวดรำวงมาตรฐานนะคะก็ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตมาค่ะระดับภาคก็คืออยากให้ลูกๆนักเรียนนะคะลูกที่จบไปอะค่ะคือนำวิชาความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดนะคะหนึ่งก็คือประกอบอาชีพได้นะคะเป็นครูนาฏศิลป์หรือไม่ก็เป็นนักแสดงนะคะเป็นครูสอนรำเงี้ยได้ค่ะใช่ค่ะมันใช้ในการออกงานได้แล้วก็มีรายได้
1: หนูสนใจเพราะว่าตอนเด็กหนูชอบเต้นแล้วก็ชอบรำค่ะก็เลยโตขึ้นหนูก็เลยติดการรำแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กยันโตค่ะก็เลยชอบค่ะที่หนูฝึกตั้งแต่แรกๆหนูคิดว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันท่าต้องเป๊ะแล้วก็ต้องตัวอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยยากถ้าเวลาว่างก็ถ้าชอบสายนี้นะคะก็ลองแบบต้องมาเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาลำอะไรอย่างนี้ค่ะลองฝึกเผื่อจะทำได้แล้วถ้าเราชอบแล้วก็ไปต่อได้
2: ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยหรือการลำไทยเพื่อนๆในโรงเรียนวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็เต็มไปด้วยความสามารถและนอกจากนี้น้องๆยังเล่นวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงได้อีกด้วยไปชมบรรยากาศและความสนุกของวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสันต์กันเลยค่ะ

ใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จพี่นิวเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองทำในสิ่งที่สนใจและตั้งใจด้วยความพยายามมันฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสจะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะเหมือนกับน้องๆโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
6: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่านักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเคตามีนจำนวน 326.24 กรัมปอดเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
7: ก องบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยกองร้อยทหารราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิงเครื่องจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.เ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้ประกาศผลออกมาแล้วนะคะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครผ่านไม่ผ่านยังไงเช็คกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปราบโนมินีแล้วก็การเปิดแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะพิฆาตยาเสพติดจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้เลยค่ะและก่อนที่จะไปเข้าข่าวของเรากันในวันนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป7วันข้างหน้าค่ะระบุว่าในช่วงวันที่18และ19กรกฎาคมนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่20จนถึง24กรกฎาคมประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสำหรับข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่20จนถึง24กรกฎาคมก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมกันด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้กันอย่างระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่เรื่องของปากท้องดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวันที่17เนาะก็ได้มีการประกาศผลกันแล้วนะคะว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์แล้วก็ใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะทางรัฐบาลก็ได้เปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือการให้ยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17จนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17จนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนแล้วก็มารักษาสิทธิของตนเองกันนะคะโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนะคะก็สามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะคะและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทั้งนี้ผู้ที่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องนะคะภายในวันที่16สิงหาคม2569นี้เท่านั้นมิฉะนั้นนะคะอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ค่ะทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือว่ามีข้อคลาดเคลื่อนให้ได้รับการตรวจสอบข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยผู้ที่ขอทบทวนนะคะก็ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมนะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมจึงขอเชิญชวนนะคะผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติให้ตรวจสอบผลแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมกับมีการติดตามการแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือว่าเอกสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่พึงจะได้รับค่ะก็ประกาศผลกันตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมาแล้วนะคะใครที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ก็สามารถไปเช็คผลการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนทางแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือว่าเช็คกับธนาคารได้5แห่งอย่างที่น้องหวานได้พูดไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะส่วนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้าเป็นรายเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะส่วนที่เป็นรายใหม่นะคะก็จะเริ่มใช้ได้วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรอบนี้นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างที่น้องหวานได้แจ้งไปตั้งแต่17จนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นส่วนผลการประกาศรอบอุทธรณ์ก็จะประกาศผลวันที่21กันยายน2569และถ้าตรวจสอบรอบนั้นนะคะเดือนกันยาแล้วผ่านปุ๊บก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกับรายใหม่เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรหมายเลข02-109-2345ได้ในวันเวลาราชการนะคะตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 17:30 น.ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและอยากที่จะประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ก็สามารถทำได้ภายใน15วันนี้นะคะก็รีบทำกันเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของตัวเองนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ได้มีการเปิดให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีนะคะเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากก็มีข้อมูลมาว่าครอบครองรถยนต์โดยเปิดจุดรับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์ ั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนของภูมิภาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะทั้งนี้ก็จากคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องมีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยนะคะอย่างเช่นว่าบางรายเคยมีรถยนต์นะคะแล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของรถบางรายเองก็ถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ว่าข้อมูลยังคงไม่มีการปรับปรุงบางรายก็ขายรถให้กับญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือว่าถูกนำชื่อไปซื้อรถนะคะโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้ในครั้งนี้นะคะเสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเลยค่ะเพื่อที่จะใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมกับย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกนะคะพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีเลยนะคะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางแก้ไขนะคะที่ทางภาครัฐได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้อย่างเป็นธรรมนั่นเองนะคะจากเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันไปแล้วนะคะก็ไปกันที่อีกหนึ่งด้านค่ะของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ได้รับการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะองคมนตรีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมกับคณะนะคะได้เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อปฏิบัติภารกิจติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งรัดและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยคณะองคมนตรีนะคะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อเริ่มปฏิบัติภารกิจสำคัญตามจุดต่างๆโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้ค่ะโครงการชนระประทานสักแก้วตำบลวัฒนานครได้มีการร่วมประชุมรับฟังการรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสักแก้วครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโดนเลสาบรวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งเพื่อช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นระหว่างที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสโตนยังไม่สามารถดำเนินการได้นะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังฝ่ายบ้านใหม่ไทยถาวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชมการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายเพื่อติดตามการกระจายน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่และฝ่ายบ้านคลองน้ำใส2เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ฝ่ายเพื่อดูความพร้อมในการกักเก็บและระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งสำหรับการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนเพื่อประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและก็ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบชลประทานและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในจังหวัดสระแก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคณะองคมนตรีนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยที่จะมุ่งพัฒนาระบบชลประทานแล้วก็การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะคะจากเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันไปแล้วไปกันที่เรื่องของด้านความมั่นคงกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วนะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะคะทางพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่กองกำลังบูรพาโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาให้การต้อนรับค่ะ ดยปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะคะได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินเพื่อพบปะกำลังพลและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าค่ะจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาที่อำเภอตาพระยานะคะตรวจพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยตามแนวชายแดนซึ่งทางพลเอกธราพงษ์มลคำก็ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลของกองกำลังบูรพาทุกนายเลยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนมีวินัยและรับผิดชอบต่อภารกิจในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศพร้อมกับย้ำว่ากำลังพลนะคะคือกำลังสำคัญในการดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนชายแดนนะคะซึ่งทางปลัดกระทรวงกลาโหมก็ยังย้ำค่ะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วจึงสั่งการให้ทุกหน่วยนะคะไม่ประมาทแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองกำลังบูรพานั้นพร้อมรับมือกับทุกภัยคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะก็ถือว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ของท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็เป็นทั้งการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนแล้วก็เป็นการย้ำถึงความพร้อมของทุกหน่วยนะคะในการรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบนั่นเองค่ะจากเรื่องของชายแดนกันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนก็กำลังให้ความสนใจนะคะสำหรับการปราบปรามนอมินีค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้นำกำลังตำรวจกว่า200นายนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน41เป้าหมาย33บริษัทมูลค่าความเสียหายรวมกว่า235ล้านบาทค่ะโดยพลตำรวจเอกสำราญนะคะได้กล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากการที่ได้จับกลุ่มหญิงต่างด้าวที่มีพฤติการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และคดีนอมินีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมานะคะก่อนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะขยายผลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าจังหวัดชลบุรีนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 76,343 รายเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติถึง 28,463 รายและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวนกว่า 14,264 รายค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ทำบัญชีเป็นชาวไทยจำนวน2รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมากโดยรายแรกนะคะถือหุ้นถึง146บริษัทมูลค่าประมาณ142ล้านบาทและอีกรายค่ะถือหุ้น40บริษัทมูลค่าประมาณ74ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการใช้นอมินีหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยโดยเฉพาะการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบเป็นธรรมและยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบกฎหมายค่ะทางนี้นะคะก็ขอยืนยันว่าจะขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของกลุ่มทุนต่างชาติได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งหรือที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะก็รวมด้วยช่วยกันค่ะเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่ประเทศชาติของเราจะไม่ต้องเสียผลประโยชน์ให้กับชาวต่างชาตินะคะก็เรียกได้ว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเนาะในการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนแอบอ้างมาอำพรางการประกอบธุรกิจแล้วก็ถือครองทรัพย์สินโดยมิชอบนะคะและจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีกันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างค่ะสำหรับการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะพิฆาตยาเสพติด ซึ่งก็เป็นแผนยุทธการผ่าแผน90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะเป็นมาตรการเชิงรุกระดับชาติภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อกวาดล้างแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดกันอย่างจริงจังรวมถึงเป็นการบูรณาการกำลังพลทั้งในด้านของทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจับกลุ่มผู้ค้าตรวจยึดทรัพย์สินแล้วก็นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างครบวงจรนะคะซึ่งปฏิบัติการนี้ก็ทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะส่วนในด้านจังหวัดสระแก้วค่ะล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะภายใต้การอำนวยการของนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายสุรเชษฐ์แก้วคำนายอำเภอวัฒนานครแล้วก็ส่วนหน้าส่วนราชการต่างๆรวมถึงหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นายศักชัยหม่องกระโทกปลัดอำเภองานป้องกันพร้อมสมาชิกอาสารักษาดินแดนร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวัฒนานครที่6เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำลังพลกองบิน3พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลวัฒนานครนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกชรบได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมายังฝ่ายความมั่นคงของอำเภอวัฒนานครนะคะซึ่งผลการปฏิบัติก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายประกอบด้วยชายอายุ29ปีพร้อมดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและครอบครองเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและชายอายุ29ปีในข้อหามียาเสพติดประเภทที่1เป็นยาไอซ์แล้วก็ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติดรวมทั้งชายอายุ47ปีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวัฒนานครเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเครือขายยาเสพติดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลการปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะของทางฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ได้บูรณาการกำลังร่วมกันเนาะในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในครั้งนี้เองนะคะก็เป็นการได้รับเรื่องร้องเรียนเนาะมาจากพี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสยาเสพติดที่นำไปสู่การจับกุมมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายพร้อมกับย้ำว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวดค่ะซึ่งสำหรับการได้รับเงินรางวัลหรือว่าเงินค่าตอบแทนจากการแจ้งเบาะแสยาเสพติดนะคะผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นนำไปสู่การจับกุมหรือว่าตรวจยึดยาเสพติดได้จริงโดยอัตราเงินรางวัลจะคำนวณตามชนิดแล้วก็ปริมาณของยาเสพติดที่ยึดได้นะคะวัตถุประสงค์แบบนี้ก็คือทำเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องชุมชนไม่ใช่การสร้างอาชีพหรือช่องทางการหารายได้แต่อย่างใดนะคะทางนี้ทางปปส.นะคะก็ยืนยันว่าการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นความลับสูงสุดโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัย 100% ค่ะทางสำนักงานปปส.ก็ขอขอบคุณทุกพลังนะคะที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดหากพบเห็นการค้ายาเสพติดพฤติกรรมต้องสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงเลยค่ะข้อมูลของท่านนะคะจะถูกเก็บเป็นความลับเป็นสูงสุดค่ะและสำหรับช่วงนี้ต้นอบข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ครับเจ้าหญิงแอนได้เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับทั้งสองฝ่ายครับยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดในอนาคตโดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการสามารถจะนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงส ซึ่งทางเลือกในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับจากเรื่องของ AI ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานย้ำไทยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไทยเอเชียกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาร์กโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยคาซัคสถานนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในเอเชียกลางครับและไทยพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารการโรงแรม AI พลังงานและแร่หายากสำคัญครับพร้อมขอบคุณครับทางฝากฝั่งของคาซัคสถานที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ครับระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายทั้งไทยทั้งคาซัคสถานนั้นยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของกรอบพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดมั่นในกติกาสากลโดยฝ่ายไทยครับพร้อมสนับสนุนการมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในประเด็นสำคัญของประชาคมโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภามาศมอบสคบนำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักในอพาร์ตเมนต์ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันครับเพื่อจะลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสคบครับเดินหน้ามาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในการควบคุม

มีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ครับเรื่องค่าน้ำและค่าไฟแล้วนะครับประกาศฉบับดังกล่าวนั้นยังห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนครับและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงครับโดยผู้เช่าไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันภัยภายใน7วันผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโดยครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศครับและให้จับตาเป็นพิเศษครับในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลพร้อมมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีกำกับติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อท่านรัฐมนตรีสุภมาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งครับให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเพื่อให้ผู้เช่านั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟฟ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนใต้ทุกท่านเลยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยถึงนะครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยเรานั้นจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ครับคือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมครับที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับซึ่งรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายนะครับให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งนี่ถือเป็นภารกิจสำคัญครับในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติและการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยเลยครับสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับและจะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกครับมาดูกันที่เรื่องของการประชุมในเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกกันบ้างครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมประชุม AIBD GC 2026พร้อมผลักดันศักยภาพบุคลากรไทยสู่เวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมให้การต้อนรับครับนางฟิโลมิน่างานาปรากาซัมผู้อำนวยการใหญ่สถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ครับ
ที่เข้าเยี่ยมคารวะณอาคารกรมประชา

สัมพันธ์เพื่อจะหารือข้อราชการครับและการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ AIBDGC ประจำปี2569ครับรวมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าจะจัดการประชุม AIBDGC 2026ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้ครับณสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งนับเป็นการประชุมสำคัญเลยนะครับของประเทศไทยในการร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อและการสื่อสารของภูมิภาคครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนจะมีองค์กรสื่อสมาชิก87แห่งจาก42ประเทศครับและเขตแดนเข้าร่วมในโอกาสครั้งนี้ครับซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะประธานการประชุม AIBDGC ครับได้เสนอส่งบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคระหว่างการประชุม AIBDGC 2026ครับเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรับมือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวครับและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ่งนี่ครับจะนับเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อที่เป็นสมาชิก AIBD ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปปิดท้ายตีข้อร้องข่าวในวันนี้ครับประเทศไทยยืนยันความพร้อมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยคือ Bangkok Blueprint ที่จะเชื่อมโยงธีมของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดจุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะลงมือทำได้จริงครับมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับอีกหนึ่งนะครับไฮไลท์สำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกครับโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพผาบรมราชินีนาถที่นำมาใช้ตกแต่งสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกครับโดยภายในงานนะครับมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของไทยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของประเทศไทยเรานั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของงานจะมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: างเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดอยากสัมผัสวิวภูเขาหลักล้านไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือปักหมุดมาที่นี่เขาสิงโตตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วท้าความตื่นเต้นด้วยการเดินสกายวอล์กแห่งแรกของภาคตะวันออกชมวิวธรรมชาติแบบ360องศาจะรับแสงแรกยามเช้าหรือชมดวงอาทิตย์ตกยามเย็นก็ฟินสุดๆปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดจำกัดการขึ้นเพียงรอบละ5ท่านเท่านั้นขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาและขอพรที่ถ้ำวังนาคาเพื่อความเป็นสิริมงคลวิวสวยอากาศดีเดินทางใกล้วันหยุดนี้เช็คอินที่วัดเขาสิงโตอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้ว
0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารหรือเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายในงานและพื้นที่เกี่ยวเนื่องได้จัดเตรียมกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักค่ะประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนา1นะคะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลรวมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวมทั้งสิ้น225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40วัด2ค่ะการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดพร้อมการรวมพลังของหน่วยงานและประชาชนใน4จังหวัดรวมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ3ค่ะพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นร่วมกันสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ต่อมาเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะ4ค่ะการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิต5ค่ะกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวน 7,575 ต้น6ค่ะมีการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะคะ7ค่ะกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองเพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราบระหว่างวันที่24จนถึง26กรกฎาคม2569 18ค่ะการประกวดภาพวาดฝาผนังภาพวาดสตรีทอาร์ตชมผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพระดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2569และ9ค่ะการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและต่อมาเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ10ค่ะการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาการจัดงาน11นะคะการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและนักแสดงชั้นนำ12ค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะทางนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ใกล้หรือว่ามีแผนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและอยากจะไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะปิดท้ายกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สักแก้วค่ะสิงหาคมนี้จัดเต็ม16หลักสูตรนะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สักแก้วเปิดรับสมัครอบรมฟรีสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะเรียนตามคอนเซปเรียนได้งบจบได้งานเรียนแค่5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สักแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะมีเบี้ยเลี้ยงให้มีชุดเครื่องมือมอบให้ด้วยเปิดให้เลือกถึง16หลักสูตรด้วยกันเลือกสาขาที่ชอบแต่ต้องตอบโจทย์การนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงนะคะโครงการนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยประกอบอาชีพอิสระผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ค่ะโดยเงื่อนไขการสมัครนะคะ1คนสามารถสมัครได้เพียง1หลักสูตรเท่านั้นวันและเวลาการฝึกในการอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอกระซิบอีกนิดนึงค่ะรับชุดเครื่องมือกันไปแล้วต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงนะคะเพราะว่าหลังจบหลักสูตรจะมีการติดตามทั้งการมีงานทำการนำเครื่องมือไปใช้ซึ่งหากได้รับไปแล้วไม่นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อาจมีการเรียกคืนหรือว่าดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการนะคะใครที่สนใจอยากจะฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร0843354468นะคะของฟรีมีให้ทั้งความรู้มีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็มีชุดเครื่องมือให้แบบนี้อย่ารอช้ากันเลยนะคะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะมาสมัครกันเลยค่ะรีบสมัครก่อนสิทธิ์เต็มนะคะบอกเลยว่าคนสนใจกันเยอะมากๆใครที่พลาดอาจจะเสียได้นะคะใครที่สนใจรีบสมัครกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกบอกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวท.สักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: นักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ซีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
8: เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยโด พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Pong Du เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
10: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

0: หน้าใสๆได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: รู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้างเบื่อจริงๆ
1: เป็นอะไรอีกล่ะน้องยุ้ย
0: ก็เวลาตื่นเช้าทีไรก็ปวดหัวแถมยังคัดจมูกมีน้ำมูกอีก
1: อ้าวแบบนี้สงสัยจะเป็นภูมิแพ้เพราะฝุ่น PM 2.5 หรือเปล่า
0: ฝุ่นในห้องนอนเนี่ยเหรอพี่
1: ใช่ห้องนอนก็มีฝุ่นได้นะ
0: งั้นทำไงดีล่ะพี
1: ่ก็ต้องมาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5
0: จ้างั้นไปฟังกันเลย
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับมีคำถามนะครับว่าหลายๆคนเวลาเข้าสู่ห้องนอนหลับอย่างมีความสุขพอตื่นเช้าขึ้นมาเคยไหมครับที่จะรู้สึกคอแห้งคัดจมูกตาแดงบอกว่าบางวันนี่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวตึ๊บๆเลยทีเดียวหลายคนบอกเฮ้ยอกหักหรือเปล่านี่ครับไม่ใช่นะฮะแล้วบางคนบอกเฮ้ยพอมองออกไปนอกหน้าต่างโอ้โหบรรยากาศมันโรแมนติกเหลือเกินหมอกสวยงามแต่โทษทีครับไม่ใช่หมอกนะแต่มันคือฝุ่น PM 2.5 และนี่คือมหันตภัยเงียบนะฮะที่กำลังบุกโจมตีคนในโลกรวมถึงคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะมีนัดกับฝุ่น PM 2.5 ทุกๆปีนะฮะในช่วงหน้าหนาวพูดง่ายฮะพฤศจิกธันวามกราเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยที่ประเทศไทยของเราก็จะมีตัวเลขนะฮะสถิติฝุ่นค่าฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกทุกๆปีนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนรวมถึงกรุงเทพเวลาเปิดแอปนะครับแอร์โฟร์ไทยเงี้ยโอ้โหเห็นแผนที่ประเทศไทยมีแต่สีแดงสีแดงก็คือค่าฝุ่นมันสูงเกินค่ามาตรฐานมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่อากาศนิ่งในช่วงเช้าๆฝุ่นเยอะมากหลายคนเนี่ยมักจะเคยมีคำถามในใจเสมอแบบนี้แหละนะครับเอ๊ะนี่มันคือฝุ่นหรือหมอกหมอกจังๆและควันเนี่ยของพี่เบิร์ดเนี่ยครับสรุปไม่ใช่นะมันคือฝุ่น PM 2.5 และมันเป็นมหันตภัยนะครับให้กับคนไทยและเราก็มักจะมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนนะว่าก่อนออกจากบ้านลองเช็คสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือหน่อยถ้าเป็นพื้นที่สีแดงก็สวมแมสก่อนออกจากบ้านดีไหมแมสก็ต้องเป็นแมสที่กันฝุ่น PM 2.5 แต่ปรากฏนะครับว่าความคิดเนี่ยเขาบอกว่าคิดผิดอย่างแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฝุ่นตัวจิ๋วเนี่ยนะมันแสบมากนะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเล็กจนเรามองไม่เห็นนี่แหละนะครับมันสามารถเล็ดลอดตามช่องประตูตามหน้าต่างหรือแม้แต่ติดเสื้อเราเข้ามาในบ้านได้นะแล้วก็สามารถเข้าไปสะสมอยู่ในห้องนอนด้วยแต่คิดดูครับคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ย1ใน3ของแต่ละวัน1ใน3ของชีวิตอยู่ในห้องนอนวันละ 6-8 ชั่วโมงแล้วต้องเจอกับฝุ่นแทนที่เวลาพักผ่อนเขาบอกว่าไม่ต้องออกไปเจอแดดเจอฝุ่นข้างนอกอยู่ในห้องนอนนะฮะร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ปอดก็ควรจะพักผ่อนด้วยนะแต่ที่ไหนได้เขาบอกว่าปอดเนี่ยต้องทำงานหนักกว่าเดิมอีกเพราะเจอฝุ่นและหลายคนก็เข้าใจผิดนึกว่า อยู่ในบ้านจะปลอดภัยอยู่ในห้องนอนจะยิ่งปลอดจากฝุ่นที่ไหนได้นะฮะกลับกันนะครับบางคนเนี่ยห้องนอนเนี่ยกลับเป็นที่สะสมฝุ่นแล้วก็มีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอยู่ภายในห้องนอนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องบนเตียง EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงห้องนอนสู้ฝุ่น จัดห้องนอนรับมือ PM 2.5 แบบคนรุ่นใหม่นี่แหละมาปฏิวัติห้องนอนกันเปลี่ยนเซฟโซนของเราให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยเทคนิคง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปรื้อห้องนอนใหม่บางคนปัญหาฝุ่นมาทุกปีงั้นรีโนเวทห้องนอนใหม่เลยเปลี่ยนประตูหน้าต่างอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยควรจะเช็คลิสต์ก่อนนะว่าห้องนอนของคุณนั้นกำลังเป็นคลังแสงสะสมฝุ่นหรือเปล่าข้อแรกครับตรวจในห้องนอนซินะว่ามีตุ๊กตาขนฟูเนี่ยวางอยู่เต็มเตียงหรือเปล่าโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีน้องๆหนูๆเนี่ยเด็กน้อยแล้วก็เอาตุ๊กกระตงตุ๊กตาหรือผ้าห่มที่เป็นขนฟูฟูนุ่มๆอย่างเงี้ยมีอยู่ในห้องนอนมากน้อยแค่ไหนมีอยู่บนเตียงมากน้อยแค่ไหนนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวสะสมฝุ่นนั่นเองข้อ2ครับตรวจดูชั้นวางของมีโมเดลมีหนังสือวางเรียงรายอยู่มากน้อยแค่ไหนทำความสะอาดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เวลาทำความสะอาดได้มีการดูดฝุ่นได้มีการเช็ดฝุ่นหรือเปล่านะพวกชั้นวางของพวกโมเดลภายในห้องนอนหรือว่าหนังสือที่อยู่ในห้องนอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวเก็บฝุ่นและก็3ครับถ้าในห้องนอนมีผ้าม่านมีพรมเช็ดเท้าซักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับลองเคยเอาออกไปสะบัดดูไหมนะครับพรมเช็ดเท้านี่อาจจะมีบ้างนะแต่ผ้าม่านเนี่ยเคยถอดออกไปซักเคยสะบัดหรือเปล่านะฮะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวอมฝุ่นเช่นเดียวกันและเช็คลิสต์3ข้อนี้แหละครับก็บอกว่าถ้าเข้าข่ายเกิน2ข้อขึ้นไปนะเห็นแล้วว่าก็มีตุ๊กตาจริงๆในห้องนอนเราก็มีหนังสือมีอะไรแล้วไม่เคยทำความสะอาดเลยนะฮะผ้าม่านพรมเช็ดเท้าก็ไม่เคยถ้านะฮะในห้องนอนเรามี2ข้อจาก3ข้อเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าห้องนอนของคุณก็กำลังเข้าขั้นวิกฤตแล้วเป็นตัวสะสมฝุ่นดีๆนี่เองนะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นธรรมดาหรือฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็จะส่งผลกระทบนะฮะต่อเราได้เวลาเข้าไปพักผ่อนในห้องนอนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเช็คลิสต์แล้วเมื่อรู้แล้วนะอย่างแรกเลยก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาเคลียร์เตียงเคลียร์ห้องนอนสู้ฝุ่นไปด้วยกันก่อนนะครับ
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: กลับเข้าสู่เรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับ EP ห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5เบรกที่แล้วเช็คลิสต์กันไปแล้วนะครับว่าห้องนอนของเราเนี่ยกำลังวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมากน้อยแค่ไหนเบรกนี้ครับจะมาเริ่มปฏิบัติการจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5 กับคำพีง่ายๆ4หัวข้อหลักนะครับข้อ1ครับลดสิ่งของที่สะสมฝุ่นนะครับอันนี้สำคัญนะเป็นกฎเหล็กมินิมอลเลยท่องให้จำแล้วก็ต้องย้ำขึ้นใจเลยนะฮะก็คืออะไรที่เป็นผ้าเป็นขนเช่นตุ๊กตาพรมผืนใหญ่ๆหมอนอิงต่างๆนะฮะที่อยู่บนเตียง4-5 ใบช่วงที่ฝุ่นเยอะต้องเก็บลงกล่องไปก่อนนะเอาไว้เฉพาะหมอนหนุนและผ้าห่มที่จำเป็นเท่านั้นส่วนหนังสือหรือโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆนะฮะที่เราก็ชื่นชอบและอยากจะสะสมอยากจะไว้ในห้องนอนมันจะหยิบง่ายเงี้ยนะครับถ้าไม่อยากให้ฝุ่นจับแนะนำให้ย้ายไปใส่ตู้กระจกที่ปิดมิดชิดก่อนนะครับมันจะได้ลดเรื่องการสะสมฝุ่นลงไปนะตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าสิ่งของที่มันมีฝุ่นอมฝุ่นเยอะๆเนี่ยถ้าอยู่ในห้องนอนโดยเฉพาะช่วงที่มันฝุ่นมากๆช่วงหน้าหนาวเงี้ยอากาศนิ่งข้างนอกก็มีแต่ฝุ่น PM 2.5 มันก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดเข้ามาในบ้านเข้ามาในห้องนอนติดตามเสื้อตามอะไรเรามาได้อีกนะเพราะฉะนั้นย้ำนะครับลดสิ่งของเหล่านี้อะไรที่เป็นผ้าที่เป็นขนนะเอาไว้เหลือเฉพาะหมอนหนุนหมอนข้างผ ผ้าห่มที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นเอาไปเก็บนะใส่กล่องใส่ลังไปก่อนนะพวกหนังสือก็พยายามหาชั้นวางที่มันมีกระจกปิดป้องกันฝุ่นข้อ2ครับตัดวงจรฝุ่นด้วยการซักปลอกหมอนผ้าปูที่นอนคือจุดที่หน้าเราสัมผัสโดยตรง 6-8 ชั่วโมงก็คือเวลานอนว่างั้นเถิดนะครับเพราะฉะนั้นขยันซักหน่อยนะครับช่วงพีคๆช่วงที่มีปัญหาฝุ่นมากๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็ควรจะซักสัปดาห์ละครั้งด้วยน้ำอุ่นก็จะดีมากที่สำคัญก็คือผ้าม่านนี่แหละนะครับหลายคนก็ เวลากลับห้องนอนก็มักจะตัดที่นอนนะครับอย่างผมเนี่ยโดนเสมอภรรยาจะบอกปัดที่นอนหรือยังคือเราเข้าห้องนอนก่อนก็จะปัดแต่หลายคนเนี่ยก็มักจะลืมไปว่าผ้าม่านก็สำคัญแล้วมันเป็นตัวที่แบบด่านหน้าเลยที่รับฝุ่นจากหน้าต่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองนะฮะเอาผ้าม่านไปซักบ่อยๆหรือเปลี่ยนผ้าม่านที่เป็นผิวเรียบที่ไม่อมฝุ่นก็ได้เลือกแบบไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเทรนใหม่เพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับฝุ่นเนี่ย PM2.5 เนี่ยมันมาทุกปีมันคงจะไม่หมดไปแล้วมันหมายความปีหน้าจะไม่มาแล้วนะมันก็คงมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังหาผ้าม่านใหม่ๆเนี่ยก็บอกมีผ้าม่านผิวเรียบที่ไม่อมฝุ่นอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าบ้านไหนที่ชอบมีผ้าม่านที่เป็นผ้าหนาๆอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องเอามาซักบ่อยๆหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงที่ฝุ่นเยอะๆช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับข้อ3ครับซีลห้องให้มิดชิดลองไปยืนข้างหน้าต่างหรือประตูห้องนอนดูครับว่ามีแสงลอดเข้ามาตามร่องไหมนะครับถ้ามีแสดงว่าฝุ่น PM2.5 ก็สามารถเดินสวนสนามเข้ามาได้สบายๆเหมือนกันก็ลองไปหาซื้อครับเทปโฟมซีลประตูหรือว่ายางกันฝุ่นที่เป็นแถบกาวมาแปะตามร่องหน้าต่างหรือว่าใต้ประตูแล้วครับราคาก็ไม่แพงนะหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองเอามาแปะกันฝุ่นได้ที่สำคัญมันยังช่วยประหยัดแอร์ได้ด้วยนะแอร์จะได้ไม่ออกไปนอกห้องมันอยู่ในห้องนะมันจะได้เย็นแล้วก็เขาบอกว่ามันยังมีประโยชน์ในการกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกเห็นไหมครับ เราวัตถุประสงค์หลักคือกันฝุ่นแต่มันยังมีประโยชน์รองนะช่วยประหยัดแอร์ได้แอร์จะได้เย็นอยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็เสียงรบกวนจากภายนอกก็จะได้ลดเบาลงอีกนะครับซีลห้องให้มิดชิดอันนี้แก้ไขปัญหาฝุ่นได้และสุดท้ายข้อ4ครับต้องทำความสะอาดแบบถูกวิธีนะครับเขาบอกว่าช่วงฝุ่นเยอะๆเนี่ยห้ามเลยนะเอาแบบง่ายไงบางคนเอาแบบง่ายนะครับเอาไม้ขนไก่เนี่ยไปปัดฝุ่นในห้องนอนเขาบอกว่ามันไม่ใช่การทำความสะอาดแต่มันเป็นการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วห้องฟุ้งแล้วเป็นไงฟุ้งแล้วก็ตกลงมาใหม่เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนมาใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดแทนถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมีแผ่นกรองที่ดีไม่งั้นดูดเข้ามันก็จะพ่นออกอีกแล้วแหละนะครับมันก็ต้องฝุ่นกระจายเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตามจุดที่มันมีฝุ่นก็ได้หรือจะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรองดีๆก็ได้นะครับนี่คือนะครับคำพีง่ายๆนะฮะที่จะทำให้ห้องนอนของเรานั้นปลอดจากเรื่องของฝุ่นและรับมือกับฝุ่น PM2.5 ได้ดีนะครับลดสิ่งของที่มันนะครับอมฝุ่นเก็บฝุ่นนะครับตัดวงจรฝุ่นด้วยการซักพวกปลอกหมอนผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะครับซีลห้องให้มิดชิดด้วยเทปโฟมซีลประตูหรือว่ายางกันฝุ่นก็ได้และต้องทำความสะอาดแบบถูกวิธีนะครับอย่าไปใช้ไม้ขนไก่ปัดนะฝุ่นมันฟุ้งกระจายแล้วก็มันตกลงมาใหม่นะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหรือว่าเคลื่อนดูดฝุ่นก็ได้ครับ
1: เรื่องบุญเตียง
0: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ
0: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
0: จันเจ้าขา
1: เกษตรเงินล้าน
0: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
0: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
0: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
4: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube
2: แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
4: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่

0: ลับเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายของเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับตอนห้องนอนสู้ฝุ่นจัดห้องนอนรับมือฝุ่น PM 2.5 2เบรกที่ผ่านมานะครับก็นำเสนอถึงวิธีเช็คว่าห้องนอนของเราวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมากน้อยแค่ไหนและเบรกที่2ก็เป็นเรื่องคัมภีร์นะครับในการพยายามทำให้ห้องนอนนั้นปลอดและปราศจากฝุ่นแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เราก็ต้องจัดระเบียบห้องนอนให้ดีแล้วครับเพราะว่าเรานั้นใช้เวลาอยู่ในห้องนอนวันละ6ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเบรกนี้ก็จะมาพูดถึงพระเอกของงานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศหลายคนก็อาจจะมีใช้แล้วบ้างนะก่อนหน้านี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะครับเครื่องฟอกอากาศสำหรับที่ทำงานที่อยู่กันในห้องแอร์ทึบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศในบ้านในห้องนอนนี่ก็มีขายนะตามแอปพลิเคชันทั่วไปตอนนี้มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็มีหลากหลายราคานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะซื้อเครื่องฟอกอากาศมาต้องแพงอ่ะแต่เวลานอนแล้วทำไมมันยังรู้สึกคัดจมูกก็พูดง่ายยังรู้สึกว่ามีฝุ่นอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วไอ้เครื่องฟอกอากาศที่ว่าเนี่ยนะควรจะตั้งไว้จุดไหนของห้องเอาไว้มุมไหนดีเอาไว้ปลายเตียงดีไหมนะครับเอาไว้ตรงประตูได้ไหมนี่นะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าหลักการวางเครื่องฟอกอากาศในห้องนอนที่ถูกวิธีแล้วก็ฟินที่สุดก็คือวางในจุดที่อากาศสะอาดจะพุ่งตรงมาถึงหน้าเราได้ง่ายที่สุดนะนี่เข้าใจใหม่นะบางคนไปวางไว้มุมห้องไกลๆอ่ะครับเอาไว้ใกล้ๆหน้าเราเอาพูดง่ายเลยนะนะบริเวณหัวเตียงอ่ะนะครับเรียกว่าห่างจากหมอนเราอ่ะนะประมาณสักเมตรเท่านั้นแหละนะครับคือมันจะได้พ่นอากาศสะอาดมาถึงตัวเราได้แต่ก็อย่าใกล้เกินนะไม่งั้นลมก็จะเป่าศีรษะเราจนปวดศีรษะได้นะครับพยายามอย่าไปวางไว้ในมุมอับหลังตู้หรือข้างผ้าม่านเพราะเครื่องมันก็จะดูดได้แต่ลมมุมเดิมๆอากาศมันจะไม่หมุนเวียนมันจะดูดอยู่แต่ตรงนั้นแหละนะครับที่สำคัญที่สุดนะก็ต้องอย่าลืมเช็คแผ่นกรองฝุ่นบ่อยๆแกะออกมาดูบ้างนะครับบางคนก็บอกซื้อมาแล้วก็ไม่เคยนะครับแกะมาดูไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะแผ่นกรองอ่ะดำมิดดำเมี่ยมเลยนะฝุ่นจับอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ต้องเอามาล้างเอามาเปลี่ยนนะไหนๆที่เราจะมีเครื่องฟอกอากาศไว้ในห้องนอนแล้วนะครับก็ควรจะวางไว้ถูกจุดเอาไว้ใกล้ๆหัวเตียงห่างจากหมอนเราสักเมตรเศษนะนะครับลมมันจะได้ไม่เข้าหน้าจนเกินไปแต่ถ้าเครื่องฟอกอากาศไม่ได้ใหญ่มากก็ไว้ใกล้ๆนะครับมันจะได้เอาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมาสู่ร่างกายเราได้นะครับอย่าไปไว้มุมห้องเนี่ยสำคัญนะนอกเหนือจากนี้ครับเขาบอกว่าในห้องนอนเนี่ยยังสามารถเพิ่มความสดชื่นได้นะครับก็ลองเอาต้นไม้พวกฟอกอากาศนะฮะมาไว้ในห้องนอนดูเช่นลิ้นมังกรนะครับพวกนี้เลี้ยงง่ายไม่แย่งออกซิเจนเราตอนกลางคืนแถมยังช่วยเพิ่มสีเขียวในห้องให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นนะเวลาในห้องนอนแล้วมันมีอะไรเขียวๆอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องเลือกให้ถูกด้วยนะไม่จะไปเลือกต้นไม้ที่มันคายคาร์บอนไดออกไซด์มาตอนนอนเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลือกต้นไม้ที่มันฟอกอากาศได้ด้วยคือพูดง่ายคือลิ้นมังกรนี่แหละนะนี่ชัวร์สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากฟังรายการของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมสละเวลาสัก5นาทีนะครับอย่างแรกลองไปดูซิเคลียร์บนเตียงซินะว่ามีจุดที่มันอมฝุ่นมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการนะครับทำความสะอาดห้องนอนตามที่นำเสนอไปนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเพิ่มเครื่องฟอกอากาศหรือว่าต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ก็จะทำให้เราพักผ่อนนะนอนหลับแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เลยนะจะได้หลับอย่างสบายใจแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะได้เฟรชสดชื่นหลายคนตื่นขึ้นมาปวดศีรษะน้ำมูกเยอะภูมิแพ้กำเริบนี่โอ้โหมันคงจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มานำเสนอเนื้อหาดีๆครับ ที่จะทำให้ห้องนอนของเราเนี่ยสามารถสู้ฝุ่นรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ได้เพราะยังไงเรื่องของฝุ่นมันก็จะกลับมาทุกๆปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะครับนี่เป็นข้อมูลดีๆครับที่นำมาเสนอท่านผู้ฟังใน EP นี้กับเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับกลับมาพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตลาด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
1: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ก็มาจะเจอกันนะคะวันนี้ไม่ได้เลยต้องติดตามนะคะคือจริงๆเรื่องของฝนฟ้านี่คืออาจจะค่อยยังชั่วแล้วล่ะ
4: แต่ว่าผ่านพ้นไปแล้วเนาะ
3: ใช่แต่ว่าที่ต้องติดตามที่บอกผู้ฟังไปก็คือต้องติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะเพราะว่าท่านเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะก็ไปร่วมประชุมนะก็คือจริงๆเป็นครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นในแง่ของการที่แบบพานักธุรกิจไทยไปแบบไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนอะไรงี้นะคะก็นายกไปตั้งแต่วันที่16นะก็จะมีไปจนถึงวันที่20เลยนะ16ถึง20ให้เดินทางไปตั้งแต่16นะก็นำคณะแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวนะรัฐมนตรีก็ไปหลายท่าน
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีบรรดานักธุรกิจไทยไปด้วยนะไปที่สาธารณรัฐวันนี้รู้สึกว่าท่านนายกก็จะอยู่ที่เฉิงตูน
4: ะ
3: มณฑลเสฉวนเนา
4: ะ
3: เพื่อที่จะไปร่วมพบปะแล้วก็หารือนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นภาพท่านนายกไปดูหุ่นยนต์นะคะ
4: หุ่นยนต์ AI อะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: คือจริงๆก็เป็นอะไรที่แบบก็
4: อันนั้นน่าจะอยู่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ
3: ้
4: ก
3: ็
4: ค
3: ือ
4: ช่วงแบ่งเวลาก็คือเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ช่วง17-18
3: ใช่
4: เอ้ย
3: นายกออก
4: 16,
3: จาก
4: 16, 16 17
3: ไทยไป16ช่วงเย็นๆแล้วไปถึงก็17แล้วล่ะ
4: ค่ะ18ก็ ขยับมาที่เฉิงตู
3: เฉิงตู
4: แล้วก็เดี๋ยว20ก็คงจะไปถึงที่เซี่ยงไฮ้
3: ใช่ค่ะ
4: ก็นั่นแหละก็เรียกว่าทางจีนเนี่ยเขาก็เป็นประเทศนวัตกรรมแห่งหนึ่งที่น่าไปดูงานเขาเรียกว่าน่าไปดูงาน
3: หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นนักข่าวที่ส่งมาแบบมีหุ่นยนต์แบบต่อยมวยด้วยนะนุ่งจงกระเบนต่อยมวยอะไรอย่างงี้แบบหรือว่าลำอะไรอย่างเงี้ย
4: มีครบน่าศึกษาเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการจราจรเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกทั่วหัวมุ
3: ม
4: เรียกว่าตอนนี้เห็นหลายคนเขาก็รีวิวนะว่าไปจีนเนี่ยของไม่หายละติดตามให้ได้คืนเหมือนกันแต่ก่อนก็จะขึ้นชื่อที่ญี่ปุ่นเน
3: า
4: ะไปแล้วของไม่หายแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่แล้วก็เฟื่องฟูมาก
3: คืออ
4: ย่างที่ท่านนายกพาไปเนี่ยก
3: ็
4: คืออย่างมีนักธุรกิจประมาณ100กว่าชีวิตนะคะ48บริษัทที่ขนกันไปเขาบอกว่าใหญ่เป็นการขนนักธุรกิจไทยไปเนี่ยเป็นชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
3: ใช่ก็เรียกว่าเป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกคือท่านก็แบบไปเรียกว่าเป็นคนนำทัพเองเลยที
4: ่
3: จะไปพูดคุยกันแล้วก็เห็นบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีสำนักงาน BOI อยู่ที่เฉิงตูด้วยไง
4: ค่ะก็มีเปิดสำนักงานด้วยใช่ไหมคะ
3: ไปเปิดด้วยนะคะ
4: อ
3: ันนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญเหมือนกันนะในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่อันนี้ก็หลายคนให้ความสนใจไปแล้วก็ท่านนายกก็มีไปเปิดสัมมนาไปแสดงวิสัยทัศน
4: ์
3: นะแล้วก็รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะรองรับการลงทุนจากมณฑลเสฉวนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคือไปเปิด BOI เนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรจับตามองก็คือการได้เข้าพบ หรือว่าหารือรูปแบบแบบตัวต่อตัวหรือว่าวันออนวันระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ผู้นำบริษัทชั้นนำของจีนทั้งหมด6ราย
4: ค่ะ
3: ก็เพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะในกลุ่มของการหารือในกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่ายานยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีการสนับสนุนโดย BOI เนี่ยนะคะก็มีการแบบไปพูดคุยกันคืออย่างที่คุณบอกแหละด้วยแบบเทคโนโลยีของจีนอ่ะนะรู้สึกจะเป็นอากิบอร์ดมั้งหุ่นยนต
4: ์
3: เร
4: ีย
3: กอากิบอร์ดเน
4: า
3: ะนั่นแหละก็ไปชมอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยคือแบบคนคือไม่แปลกใจเลยว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนคนได้เนี่ยนะคะนั่นแหละแล้วก็มีไปเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็เช่าความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคด้วยนะที่มณฑลเสฉวนนี่แหละนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็อย่างที่คุณบอกว่ามีนักธุรกิจเยอะแยะมากมายนะที่ไปเดินทางไปในครั้งนี้อ่ะนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นบอกว่าร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงของไทยคือเป็นระดับ CEO ทั้งนั้นเลยเป
4: ็
3: นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีน
4: นะจะไปลงทุนในจีน
3: ด้วยจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวนะก็ท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าก็บอกกับบรรดานักธุรกิจนะทั้งร้อยกว่าท่านเนี่ยบอกว่าก็ดีใจนะที่มาที่นครเฉิงตูครั้งแรกแล้วก็ยินดีที่ได้พบปะกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็บอกว่าเป้าหมายชัดเจนที่มาในวันนี้นี่คือนายกบอกว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากก
4: ็
3: คือในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอ
4: ุ
3: ตสาหกรรมใหม่ซึ่งการพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย
4: ค
3: ือเมื่อวานท่านนายกไปพบมาแล้วนะท่านนายกก็บอกว่าวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนน
4: ะ
3: ว่าไทยจีนเนี่ยเหมือนกับครอบครัวเดียวกัน
4: อ
3: ๋ออย่างนั้นเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีลีสีเฉียงน
4: ั่
3: นในวันพรุ่งนี้หมายถึงน่าจะพรุ่งนี้นะที่จะให้ฝากให้ทางนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงนั้นได้ช่วยดูแลเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยในจีนด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะนั่นแหละ
4: ค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเขาก็มองว่าการไปจีนครั้งนี้ของนายกและคณะเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเดินเกมทางการทูต
3: ใช
4: ่ AI ด้วย
3: ะ
4: นะคะที่ตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสมรภูมิทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาสนใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนะคะเรื่องนี้ก็คงจะมีการนำไปในการประชุม
3: ช
4: นะคะ World Artificial Intelligence นี่ค่ะคอนเฟรนซ์นี่แหละนะคะที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วงของอีกวันสองวันที่ท่านนายกจะไปนะคะก็เรียกว่าเป็นเวทีใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
3: แต่ว่าก็ภาคเอกชนเองก็อาจจะอุ่นใจได้นิดนึงเพราะว่านายกก็ไปให้แบบคำมั่นสัญญาเลยทีเดียวว่าคือเรียกว่าอะไรคืออยากให้อุ่นใจในส่วนของนักลงทุนนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการที่จะสร้างโอกาสส่วนภาคเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยด
4: ้
3: วยเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนายกบอกว่าก็เชื่อมั่นค่ะว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนด้วย
4: ค่ะ
3: น
4: ี่
3: เป็นไงท่านนายกก็แบบคือมั่นใจมากถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นทีมไทยแลนด์เดียวกันเนี่ยนะคะ
4: ที่วันนี้ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: กับร้อยกว่านักธุรกิจ
3: ใช่
4: แต่ก็เห็นมีรายชื่อ11นักธุรกิจที่หลักๆที่ได้ร่วมโต๊ะเดียวกับท่านนายกด้วยนะ
3: ค่ะ
4: อันนี้ถ้าโอ้อ่านชื่อนี้คงบอกว่าเป็นเรียกว่ารู้จักกันเลยนะคะ
3: ในประเทศไทย
4: ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแน่นอนนะคะประธานหอการค้าไทยจีนนะคะแล้วก็มีรองประธานหอการค้านอกจากนี้ก็มีเครือเจริญโภคภัณฑ
3: ์
4: มีกลุ่มธุรกิจTCP นะคะแล้วก็ The Mall Group ก็ไปนะอมตะก็เห็นเหมือนกันสหพัฒน์ก็
3: ม
4: ีโอ้เรียกว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นสหฟงสหพามปตท.โอ้ เยอะเหมือนกันนะคะ
3: ใช่คือเห็นภาพที่ถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยคือเป็นภาพที่แบบโหคือนี่มันเป็นหนึ่งเดียวของของไทยเหมือนกันนะ
4: เป็นทับหน้าเนาะท
3: ับ
4: หน้าที่ไปทำธุรกิจด้วยก็น่าจะสร้างเม็ดเงินอะไรเข้าประเทศ
3: นะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านยกบอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆ
4: ค่ะ
3: ของภาคเอกชนไทยเพื่อนำไปหารือกับนายหลี่เฉียงในวันจันทร์ที่19วันมะรืนนะที่จะมีการหารือกับนายกนะคะนั่นแหละ
4: นอกจากนี้ก็ยังเห็นมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเรื่องของการปรับแผนแลนด์บิดด้วยนะคะเพราะว
3: ่
4: าก็เป็นโครงการสำคัญซึ่งวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการตอบคำถามกับเกี่ยวของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บิดนี่แหละบอกท่านนายกก็บอกนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่ที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะรวมถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและก็เป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทางบกทางน้ำนะคะโดยคงจะมีการเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกนะคะฝั่งตะวันตกที่ระนองก่อน
3: ค
4: ่ะระนองนี่เคยระนองเขาหาเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องแลนด์บริดจ์นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปเชื่อมโยงกับชุมพรแล้วก็ระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมกับประเทศอื่นๆนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็กำลังศึกษาโครงการนี้นะคะอย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วก็เงื่อนเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศอย่างสูงที่สุดด้วยนั่นแหละค่ะ
3: นะแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดนะในเรื่องของเรียกว่าเป็นการแสดงโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกก็ว่าได
4: ้ค่ะ
3: นะคือสิ่งที่นายกพูดเนี่ยคือเป็นการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI เลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะคะโดยนายกนั้นระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ
4: ่ค่ะ
3: โดย AI เนี่ยต้องยอมรับเลยทุกคนต้องยอมรับเลยว่า AI เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคนในทุกด้านด้วย
4: ะ
3: นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกบอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศนั้นจะต้องร่วมกันกำหนดทิศทางแล้วก็กติกาในการที่จะพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเอง
4: ะ
3: นะคะแต่ว่านายกก็ยังชื่นชมจีนนะคะที่ริเริ่มในการประชุมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์นะเรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์โลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นายกบอกว่าก็สนับสนุนการหารือระดับโลกทางด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติด้วยนะอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างระบบผู้ภาคีที่มันเปิดกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะเป้าหมายร่วมกันก็คือสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4: ก็คืออย่างการยกตัวอย่างเรื่องของธรรมาภิบาล AI เนี่ยคือส่วนหนึ่งข้อกังวลนะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังคือเราเองก็น่าจะกังวลเพราะว่าอย่างหลายๆอาชีพแม้แต่กระทั่งนักข่าวเองตอนนี้ก็ถูก disruption จากข้างนอกก็มีการอย่างที่เห็นแหละค่ะว่าหลายสื่อต้องมีการปรับตัวหรือล้มหายตายจากไปก็
3: ม
4: ีนี่แหละแต่ว่าอย่างเช่นการที่ AI จะมามีบทบาทเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยคือในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นช้า
3: ๆ
4: แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันเดินเร็วมากเกี่ยวกับเรื่องนี
3: ้
4: อย่างเช่นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าแต่ก่อนก็ยังมีมนุษย์มีคนให้บัตรจอดรถเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้โหกดปุ่มปุ๊บคันยกขึ้น
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ไม่ต้องกดปุ่มเลยสแกนทะเบียนรถพอจะออกก็สแกนทะเบียนรถออก
3: ใช่ค่ะ
4: อันนี้คืออย่างเช่นที่คุณแสงระวีบอกว่าธรรมาภิบาลคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแน่นอนการที่จะตกงานนี่แหละเราจะปรับตัวยังไงเพื่อ
3: ถ้าไม่ปรับนี่คืออยู่ไม่ได้เหมือนกันนะในยุคสมัยนี้
4: ใช่อยู่ยาก
3: อาจจะอยู่ยาก
4: อยู่ยากคืออยู่ต้องมีเงินอย่างเดียวแล้วมีเงินจากไหนในเมื่องานการก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: ไม่สินะคะแต่ว่าอย่างที่นายกพูดการที่จะมีธรรมาภิบาล AI นั้นมันก็ควรที่จะต้องตั้งอยู่บนหลักการ3อย่าง
4: ค่ะ
3: ก็คือคุ้มครองประชาชนนะคุ้มครองยังไงก็คือต้องAI เนี่ยต้องรับใช้มนุษยชาตินะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติหรือความเกลียดชังด้วยนะแล้วก็การใช้ AI ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างข่าวปลอมข่าวข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วล่ะ
4: อย่างที่เห็นตัดคลิปเสียงอะเสียงเรียนแบบเส
3: ีย
4: ง
3: เป๊ะเลยนะ
4: ป้ายสีกัน
3: เนี่ยแหละอันที่สองก็คือต้องมีการปลดเรียกว่าปลดล็อกศักยภาพ
4: ค่ะ
3: นะคะคือจริงๆนายกบอกว่าที่ปลดล็อกศักยภาพคือถ้าจะเป็น AI ที่ดีเนี่ยมันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะแล้วก็สถาบันที่ทำเนี่ยมันจะต้องเชื่อถือได้ด้วย
4: ค่ะ
3: นะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเนี่ยต้องมีนะต้องมีกฎระเบียบอะไรต่าง
4: ๆ
3: ส่วนอันสุดท้ายก็คือจะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติด้วยคือสังเกตดูท่านนายกจะแบบเชื่อมโยงนะถึงไง AI ก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องแบบคำนึงถึงความเป็นมนุษยชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนายกเลยระบุว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็ยกระดับการศึกษาสาธารณสุขหรือด้านต่างๆนั่นเองนะคะ
4: จะทำยังไงให้ AI เป็น AI ของทุกเจเนอเรชันนึกออกไหมคะคือมันเหมือนเทคโนโลยีที่มันเข้ามาตอนนี
3: ้
4: มันไม่ใช่เทคโนโลยีของทุกเจเนอเรชันก็อย่างที่เห็นง่ายๆไอ้บัตรคนจนนี่แหละยังไปนั่งหน้าธนาคารกรุงไทยรองเท้าต่อแถวกันอยู่นี่ก็คือการยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือว่ายังไม่รู้เท่าทันนั่นก็คือคนสูงวัยของบ้านเรานี่แหละก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงเพื่ออย่างจีนเนี่ยเขาขายของเนี่ยโอ้โหเขามีเครื่องไม้เครื่องมือคนแก่แม่เฒ่าก็เล่นเป็นหมดแล้วนะ
3: ใช่ใช่ก
4: ็
3: คือก็ต้องปรับตัวไปด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: นะแต่ว่า
4: อย่างที่เคยมีข้อกังวลเรื่องของ AI passport อะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีการต่อต้านหรือว่ายังส่วนหนึ่งคือความไม่เข้าใจการชี้แจงมันยังงงอยู่กับโลกยุคใหม่อย่าว่าแต่คนสูงวัยเลยเรานี่ก็จัดอยู่ในผู้สูงอายุแล้วแหละ40 50 60ต้นๆเนี่ยคือก็เริ่มที่จะงงแล้วล่ะมันคืออะไร
3: แต่จะว่าไปครั้งนี้ที่นายกเดินทางไปเนี่ยเห็นในส่วนของทางทีมสำนักโฆษกเขาก็ไปสอบถามไปดูสื่อในประเทศจีนคือเขามองเลยปรากฏว่าสื่อจีนเขามองประเทศไทยว่ามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มันแข็งแกร่งนะแล้วก็น่าจะเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนด้วย
4: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติเหมือนกันระหว่างจีนกับไทย
4: แต่ก็จะรอฟังเรื่องของการท่องเที่ยว
3: เ
4: พราะว่านักท่องเที่ยวจีนหายเยอะ
3: ใช่ใถือว่าสำคัญอยู
4: ่ค่ะ
3: ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีภาพแบบที่มันไม่ค่อยที่จะนั่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแล้วจีนคือนาดีนนั้นสร้างรายได้กับไทยเยอะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละขาดหายไปเนี่ยคนก็บ่น
4: รอฟังเนาะเรื่องนี้ยังไม่เห็นเรื่อง AI
3: ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะอนาคตของว่าเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว 9ทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามกันต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับข่าวที่หลายๆข่าวที่น่าสนใจในตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูสิ่งดีๆที่ทางรฟม.เขาออกมาแนะนำประชาชนเพราะว่าอาจจะเดินทางยากอยู่ในตอนนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: อาจจะมีแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้นะคะ
4: ก็ประชาสัมพันธ์นะคะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะคะแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
3: ม
4: ตามที่รฟม.เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวนะคะจึงประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือเส้นทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะแล้วก็ไปลงที่ถนนพระราม9ค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายเข้าแยกอุรุพงศ์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาค่ะเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและก็ถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกถนนพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อที่จะไปยังเส้นทางตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่3ค่ะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางจะไปจากถนนราชดำเนินนอกนะคะต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือเส้นทางหน้าพระลานหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรค่ะเข้าถนนพระรามที่5 เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9นะคะประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางถนนบริพัตรนะเพราะฉะนั้นกรณีของผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากถนนบริพัตรแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทางรฟม.ก็แนะนำนะคะว่าให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่หวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนมิตรไมตรีจิตโทษค่ะเข้าถนนไมตรีจิตนะคะแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4นะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ไปออกยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรฟม.ก็แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปยังถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเองนะคะรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าในการเดินทางนั้นควรที่จะวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นค่ะควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามข้อมูลการที่จะเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะโดยรฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยรฟม.ก็ได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงมานะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านนะคะก็เราให้ก่อสร้างเสร็จสิ้นก็คงจะได้ใช้กันอย่างแบบไม่ต้องติดสะดวกสบายมากกว่านี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะ
4: อดทน
3: ลำบากไปนิดนึงนะคะดูข่าวอื่นๆกันต่อนะคะก็ไหนๆอยู่ที่จีนที่นายกไปที่จีนแล้วนะคะไปที่สหรัฐกันอีกนิดนึงนะว่าเพราะว่าไปประมาณสงครามน่าจะลากยาวแล้วคุณพรศิริ
4: ค่ะ
3: นะคะก็เพราะว่าทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าถล่มทางอิหร่านอยู่นะอิหร่านก็โต้กลับส่งโดนขีปนาวุธอะไรมามากมายเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะเขาประกาศยืนยันที่จะยืนยันในการเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในอิหร่านนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคืนที่7นะแล้วก็คือโจมตีกันแบบ7วันติดต่อกันแล้ว
4: ค่ะก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะที่เราได้มาพูดคุยกันอยู
3: ่เป้าหมายก็คือทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ยกระดับปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมีการระบุเหมือนกันว่าทางกองทัพสหรัฐนั้นได้ระดมเครื่องบินขับไล่แล้วก็โดรนรวมถึงเรือรบเข้าปฏิบัติการเข้าปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเป้าไปที่คลังแสงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศนะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหลายแห่งเลยตลอดแนวชายฝั่งด้วย
4: ค่ะ
3: ซึ่งความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุสล้มเหลวไปแล้วนะโดยสหรัฐเขาก็กล่าวหาอิหร่านนะคะว่าละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าว
4: ค่ะ
3: นะในส่วนของสื่ออิหร่านเองเขาก็รายงานค่ะว่าไปพบเหตุระเบิดในหลายพื้นที่สำคัญทั่วประเทศนะในหลายจังหวัดของเขาอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
3: โดยทางการอิหร่านนั้นบอกว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดเลยทีเดียวรวมไปถึงสะพานแล้วก็อุโมงค์สำคัญในเขาเรียกว่าในฮอร์มุสกัน
4: นะ
3: ซึ่งก็สร้างความเสียหายทางด้านการคมนาคมส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC เขาก็ของอิหร่านนี่เขาได้ประกาศยกระดับการตอบโต้เหมือนกัน
4: ค่ะ
3: คือเขาก็อ้างว่าเขาทำการโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศในภูมิภาคอาหรับอันนี้ก็เพื่อลงโทษผู้ลุกลามแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือฐานทัพอากาศอันอูเดอี
4: ค่ะ
3: เดอีสนะคะอันอูเดอีสซึ่งอันนี้อยู่ในกาตาร์แล้วก็ถือเป็นศูนย์ราชการปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐในภูมิภาคโดยอิหร่านเขาอ้างว่าได้ทำลายระบบเรดาร์ระยะไกลแล้วก็เครื่องบินเติมน้ำมันกับอากาศของสหรัฐด้วยนะคะส่วนกาตาร์ก็ยืนยันว่ากองทัพนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเป้ามายังประเทศได
4: ้
3: นะตกลงไม่รู้ว่าอะไรกันแน่นะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามันมีเศษซากขีปนาวุธตกอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะอันนี้ที่กาตาร์เขาบอกนะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นด้วยนะคะ
4: ก็เรียกได้ว่าโอ้ขยายวงเต็มรูปแบบกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะพักให้ชาวโลกได้หายใจหายคออ
3: ุตส่าห์ดีใจ
4: เอาอุตส่าห์ดีใจพักให้ไปดูบอลโลกกันสักนิดนะคะพอบอลโลกเข้าสู่ช่วงที่จะชิงชนะเลิศกันแล้วเนี่ยก็กลับเข้าสู่เวทีของการทำสงครามกันอีกโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็มีการขู่ว่าจะขยายการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านและจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังภาคพื้นดินนะคะขณะที่อิหร่านเองก็มีการเตือนว่าจะยกระดับสู่การปฏิบัติการโจมตีเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันหากการโจมตีของสหรัฐยังคงดำเนินการต่อไปโดยโมเซนเรซาอีนะคะที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านนี่ก็มีการระบุบอกว่าหากสหรัฐเดินหน้าโจมตี ต่ออีกหลายวันเนี่ยอิหร่านก็จะเข้าสู่ระยะปฏิบัติการเชิงรุกเต็มรูปแบบโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่เต็มรูปแบบกันนะขนาดไม่เต็มรูปแบบนี่ก็โอ้โหน้ำมันค่าน้ำมันก
6: ็
4: พุ่งสูงขึ้นนะคะทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติก็แสดงความกังวลต่อการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี
6: ้
4: โดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนทั้งในอิหร่านและก็ประเทศอื่นในภูมิภาคก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายนะคะโอ้โหก็ถ้ามีใครที่จะเป็นตัวกลางได้เนี่ยแม่ก็คงจะทำไปแล้วนะแต่ทุกวันนี้เท่าที่เห็นก็คือการยืนอยู่อย่างเลือกข้างของแต่ละฝ่ายก็คือถูกกดดันให้เลือกข้างนั่นแหละ
6: ใช่ใช่ก็ถูกกดดันนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยที่ตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเหมือนก็มีข่าวว่าเรือที่เรือสินค้าที่ติดธงชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะคือจริงๆตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะคะโดยมีข่าวจากฝั่งอิหร่านเขาบอกว่าเรือสินค้าลำที่ถูกโจมตีเนี่ยเขาบอกว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนแล้วก็พยายามที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบพอมุดโดยไม่รับอนุญาตจากกองทัพเรือหรือว่า IRGC ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมพื้นที่น่านน้ำตรงบริเวณนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากสื่อในเครือข่ายของทางอิหร่านนะของกองทัพเรือของอิหร่านนั่นนะคะหรือว่า IRGC เนี่ยคือมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือในข่าวในช่วงเช้าอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
6: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการไทยก็ยังไม่ได้ออกแถลงการเพราะว่าคือมันยังเช็คไม่ได้ไงใช่ป่ะว่าตกลงมันอะไรยังไงกันแน่นะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ในช่องแคบพอมูซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะวิกฤต มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและการเดินเรือพาณิชย์ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน
4: ค่ะ
6: นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมาเองในวันนี้เนี่ย ปรากฏว่าทางกองทัพเรือของไทยอ่ะนะคะก็ได้ออกมาแจ้งแล้วล่ะว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทย
4: นะคะลงออกไปทีเพราะก่อนหน้านี
6: ้
4: ตอนสงครามแรกๆก็มีเหมือนเรือสัญชาติไทยเน
6: า
4: ะก็แม่ตกลงเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
6: นั่นน่ะสิ
4: จนเราก็ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
6: ประมาณว่าแบบเหมือนข้อตกลงแล้วหยุดทั้งสองฝ่าย
4: สหรัฐอยากไปเป็นลูกพี่ดูแลเขาอะไรทำนองนี้ไหมมันก็จนลืมนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดข้อกังวลในระดับทุกคนในโลกใบนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะโดยวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่าทั้งตลาดเอเชียนะคะหลังจากที่มีการต่อสู้กันทั้ง2ประเทศนี่แหละก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6: ค
4: ือก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วนะคะราคาน้ำมันเนี่ยลงไปบ้างแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.25% นะคะอยู่ที่ 85.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนน้ำมันดิบของเท็กซัสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก 1.3% นะคะอยู่ที่ 79.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะคือเรียกว่าแข็งค่าแข็งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็อ่อนตัวลงไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นความกังวลในเรื่องของการใช้น้ำมันนี่แหละแต่ว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐก็มีการระบุนะคะว่ากองทัพสหรัฐได้มีการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ติดต่อกันเพื่อที่จะทำลายขีดความสามารถของทหารอิหร่านและขณะที่อิหร่านเองก็มีการตอบโต้กันด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดนโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันโดยแหล่งข่าวก็มีการเปิดเผยค่ะว่าผู้นำอิหร่านเนี่ยได้มีการแจ้งกับกลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่ออุปทานน้ำมันโลกด้วย
6: ค่ะ
4: นี่แหละค่ะกลับมาจากจีนท่านนายกเองก็คงจะต้องมาหารือเรื่องนี้กันอีกรอบนึงนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งทีมตั้งวอลลุ่มอะไรกันขึ้นมาเพื่อรับมือหรือว่ามีการไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาระยะยาว
6: ใช่ คือตอนแรกเรียนว่าคนในกระทรวงพลังงานเองโดยเฉพาะรัฐมนตรีก็คงจะแบบไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ
4: สุ
6: ธามแต่ว่าอย่างว่าแหละคือในเมื่อมันยังจบไม่เสด็จน้ำ
4: จบไม่ลงก็คือเหมือนจะจบแต่ก็ปะทุขึ้นใหม่จนรู้สึกว่ามันเป็นสงครามทางเศรษฐกิจ
6: จริงๆเราก็ยังไม่รู้นะว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนนะละเมิดข้อตกลง
4: ใช่อันนี้ก็นั่นแหละทั้งอิหร่านก็บอกสหรัฐเองก็พยายามทำลายแหล่งน้ำมันเพราะน้ำมันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้มีเงินมีทองในการซื้ออาวุธในการผลิตนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ย
6: แล้วที่คนก็สนใจเพราะอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดอ่ะ
4: ค่ะ
6: นั่นคือถ้าเกิดว่าถูกโจมตีหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระทบไปหมดอ่ะทั่วโลก
4: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนเราเนี่ยก็มีส่วนผลกระทบหลักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถขนส่งเนา
6: ะ
4: มันก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าข้าวปลาอาหารก็จะแพงขึ้นอะไรต่างๆนะคะส่วนทางจีนนี่ก็น่าจะขายรถไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ยอดที่มาในประเทศไทยในมอเตอร์โชว์ในรอบล่าสุดเนี่ย
6: คือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันเหมือนว่าคนแบบถ้าเกิดว่าน้ำมันมันจะมีความไม่มั่นคงแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปใช้แบบรถไฟฟ้าเลยเพื่อความสบายใจ
4: รถไฟฟ้าก็ขึ้นราคาน
6: ั่นแหละสิ
4: คือวนลูปกันอยู่อย่างนี้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยหันซ้ายก็เจอหันขวาก็หนัก
6: คือพูดถึงพลังงานอะพลังงานโอเคน้ำมันกระทบโดยตรงแต่ว่าเรื่องของพลังงานอะมันก็กระทบในเรื่องของไฟฟ้าด้วยไง
4: ค่ะ
6: เพราะล่ะ
4: นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่อยากให้รัฐบาลผลักดันมากที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย
6: ์
4: คือประเทศไทยเนี่ยโอ้โหวันนี้จอดรถขนาดครึ่งนึงอยู่ในบ้านครึ่งนึงอยู่แดดเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้มัน50องศาหรือเปล่
6: า
4: คือร้อนมากคือเราน่าจะมีการได้ประโยชน์อ่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ยังไง
6: ใช่คือจริงๆอ่ะไอ้เรื่อง
4: มันลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะ
6: โซลาร์เซลล
4: ์ค่ะ
6: หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือพยายามที่จะสอบถามรัฐมนตรีพลังงานนะว่าโอเคคือสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมที่ตามบ้านตามอะไรอาจจะแบบเหลือใช้ก็ขายอะไรเงี้ยคืออันนี้คือคนเห็นด้วยเลยนะ
4: ใช่ใช
6: ่แต่ทำยังไงที่จะ
4: มันไปติดอะไรอยู
6: ่ทำยังไงให้มันถูกลงได้ไหมให้ประชาชนแบบระดับล่างระดับกลางสามารถเข้าถึงตรงนี้ได
4: ้
6: คือระดับสูงเขามีเงินมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้แสนสองแสนมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าระดับ
4: เรานี่ยังใช้สิทธิ์คงยากจนกันอยู่เลยอ่ะได้สิทธิ์คนจนเนี่ยโอ้ดีใจกันใหญ
6: ่ใช่ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกว่าโอ้เหลือแล้วจะต้องขายไฟให้การไฟฟ้าจะต้องมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แบบไม่ต้องใช้ไฟแบบอันเนี้ยก็พอแล้วเอาแค่แบบใช้ในบ้านตัวเองอ่ะว่าถ้าเกิดจะสนับสนุนให้คนจริงคือมันต้องเร่งตรงนี้ไงว่าทำอย่างไรที่ประชาชนเขาจะเข้าถึงราคาของโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์ลูฟท็อปที่จะไปติดตั้งให้ประชาชนไปติดตั้งได้ในเมื่อรัฐบาลสนับสนุนแล้วอ่ะมันก็ต้องช่วยตรงนี้ไม่ใช่ไปช่วยแบบไปให้ไปหาแหล่งทุนให้กู้เงินกู้เขาก็ต้องแบบ
4: ก็ต้องจ่ายทั้งเงินกู้แล้วต้องจ่ายค่าไฟ
6: คือสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการเป็นหนี้แต่ว่าขอให้ของที่มันถูกลงรัฐสามารถที่จะช่วยตรงไหนได้บ้างที่จะแบบทำให้ราคามันถูกลงสองแสนหรือสักแสนหนึ่งหรืออะไรประมาณอย่าง
4: น
6: ี้
4: น่าจะมีโมเดลของกระทรวงที่นำทำอะไรทำนองเนี้ยเนาะ
6: นั่นแหละ
4: ก็ว่ากันไป
6: จริงๆก็น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอกันต่อ
4: รออย่างเดียวค่ะ
6: นะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
4: ค่ะ
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: พี่คะ
0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 5,000 คนโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นะจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนเนี่ยแล้วก็มีการเข้าสอบอีก 200,000 คนโอ้โหคงต้องเกณฑ์กันมาทั้งจังหวัดตำบลเลยมั้ยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งก็มีความคิดเห็นเนี่ยว่ามีความผิดปกตินะคะ 5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติตรงนี้เนี่ย
1: ค
0: ะแนนมีการที่ถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลก็มีการเสนอและมีมติว่ายกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาและมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและก็ประธานของกสทเนี่ยนะคะก็มีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่ที่ได้ตรวจสอบคะแนนทั้งหมดแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบต่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบครอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้ายังมีทิ้งไว้ให้ติดตามนะคะต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่โดยคุณปลัดเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่นะเพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไปแล้วโดยทำการลบบัญชีทั้งหมดและบัญชีมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดนะ 5,924 คนนี่แหละตอนแรกที่ทำการตรวจสอบไปแล้วก็เห็นความผิดปกติในช่วงแรกเยอะมากแต่ยังมีช่วงหลัง เห็นความผิดปกติอยู่บ้างนะคะโดยจะมีการยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่ก็จะมีการเทียบข้อมูลกับแฟลชไดรฟ์ของปปช.ด้วยหรือเปล่านักข่าวถามประหลัดอันสิทธิ์ก็บอกว่านี่ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นวันเวลาที่เขาบันทึกในใบประกาศรายชื่อห่างกันไม่เกิน4นาทีจากการทำข้อสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในกระดาษคำตอบซึ่งตรงนั้นมีตัวเลขวันเวลากำหนดชัดเจนนะคะนี่โอ้โหก็ยังคงเป็นมหากาพย์ที่จะต้องติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวอีก
2: ต้องบอกจริงว่าเป็นห่วงคนที่สอบที่เขาไม่ได้มีการทุจริตนะ
0: ค่ะ
2: ค
0: นคนที่ทุจริตก็น่าเป็นห่วงเพราะเสียได้ตังค
2: ์แต่ว่าคืออันนี้เขาสอบแล้วแต่ว่าต้องถูกโละหมดอะไรอย่างนี้ไงใช่ป่ะ
0: เราเป็นคนไทยหรือเปล่าเราเลยสงสารใจอ่อนโอ้เสียเงินไปตั้งเยอะแต่ถ้าให้เขาไปเนี่ยคืออาจจะไปถอนทุนอีกก็กังวลอ
2: ี
0: ก
2: ก็ดูดิขนาดแบบมีข่าวเนี่ยว่าจะมีการยุติโละก่อนอะไรเงี้ยมีการแบบไปไอ้เจ้าเดิมอ่ะ
0: ฮะ
2: อยากให้ดึงชื่อออกไหมเอามาอีก 300,000 มาอีก 500,000 จะบ้าเหรอ
0: ยังหากินได้ต่ออีก
2: คือยังจะเอาอีกคือเขากำลังนั่นอยู่ขนาดนี้ คนนี้เนี่ยต้องเล่นให้หนัก
0: คนไหนคนไหน
2: ก็คนที่ไปเรียกที่จะเอาเงินนี่แหละโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอาจจะเป็นคนเดิมที่แบบมาเรียกที่จะให
0: ้ก็คำเตือนไปเลยท่านปลัดก็น่าจะมีคำเตือนออกมาปลอเลยบอกว่าถ้ามีใครเรียกรับเนี่ยให้จ้างเข้ามาเลยหรืออย่าไปหลงเชื่อ
2: คุณคิดดูสมมติครูแบบฉันไปหลอกคุณว่าเนี่ยมาจะอยากบรรจุใช่ไหมเอาเงินมา
0: สแกมเมอร์ชัดๆ
2: เอามา 300,000 ไปต้องไปบรรจุได้เสร็จเรียบร้อยพอมีข่าวก็จะโล่งมาเอามาอีก 500,000 เนี่ยจะได้ชื่อออก
0: ที่เสียไปแล้วก็กุมขมับเอามาอีกเพิ่มอีกหมดตัวค่ะหมดตัวแบบเนี้ย
2: ใจทำด้วยอะไร
0: นะเหี้ยมโหดกันเหลือเกิน
2: แต่ว่าเรื่องนี้ในส่วนของทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนาะเขาก็ต้องมาดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะที่จะเอาผิดกับคนที่กระทำผิดในเรื่องของโกงสอบท้องถิ่น
0: ค่ะ
2: โดยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าในส่วนของตำรวจเองเนี่ยแนวทางการขับเคลื่อนคดีเนี่ยเขาได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าได้มีการสั่งประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละแล้วก็มีทางปปช.ด้วยมีปปท.ด้วยนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะเรียกว่ามาบูรณาการร่วมกันหมดเลยนะคะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าในส่วนของกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางนะคะส่วนประเด็นสำคัญกรณีรายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 รายนะตามที่คุณบอกไปเนี่ยที่ท่านปลัดพูดเนี่ยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มนี้อยู่แล้ว

0: จากคณะทำงานที่ตรวจสอบแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาเนี่ยจะต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยก่อนนะก่อนที่จะทำการเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินคดีอาญากับกลุ่มข้อสอบทั้ง 5,924 รายเนี่ยหลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนะที่อาจจะมองว่าตนเองเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งถ้าเกิดรายใดให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีนี้ก็ได้
1: ได้เงินคืนไหม
0: อันนี้เขาก็ยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดที่มีพยานหลักฐานแบบมัดตัวแน่นหนาเลยว่ามีพฤติการแบบตั้งใจที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะทุจริตสอบเนี่ยอันนี้ก็คุณก็ต้องทำใจแหละต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าถือว่ากระทำความผิดอย่างชัดเจนก็เดี๋ยวในภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาจะมีการส่งมอบแล้วก็สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยในส่วนที่กองบัญชาการเขาได้รับผิดชอบเนี่ย คือถ้าเกิดตรวจสอบเนี่ยข้อกฎหมายรวมถึงพยานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการด้วยนะใครอยู่เบื้องหลังก็เต็มตัวไว้ดี
1: ค่ะนี่ก็มีความเคลื่อนไหวอีกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: โดยมสวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบนะจากเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่า
0: คือเสียงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ล่าสุดเนี่ยกทมนะคะที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างมสวเพื่อที่จะยกเครื่องสอบบรรจุข้าราชการนะคะก็เรียกว่าโอ้บางทีมสวก็ไม่ได้ผิดนะคุณแสงระวีแต่มันถูกเหมือนตอนแรกนี่โอ้โหเต็มๆเลยนะโดนป้ายไปเต็มๆเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะโดยทางคุณทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นี่แหละค่ะก็บอกว่าได้มีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานกกนี่แหละและก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่สกจ.นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลข้อสอบแล้วก็วิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดนะพร้อมมีการศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมโดยเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการสอบแล้วค่ะตั้งแต่วันนี
0: ้
1: วันเมื่อวานเป็นต้นมา 17-18 กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเลื่อนการสอบออกไปโดยแจ้งผู้สมัครรับทราบนะคะตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนสอบออกไปก่อนไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเลยเพื่อที่จะทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนนะฮะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.แต่กทม.เนี่ยเห็นควรให้มีการทบทวนและก็จัดการสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีของมสว.นะคะเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบโดยทางมหาวิทยาลัยเองก็เข้าใจและไม่ขัดข้องนะคะแล้วก็คงจะมีการความคืบหน้าเรื่องของการจัดสอบเนี่ยก็คาดว่า15สิงหาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและหน่วยงานภายในในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและก็สถานที่สอบนะคะเดิมทีกทม.เนี่ยเขาก็มีผู้สมัครสอบเยอะนะคุณแสงระวีถึง 7,000 คนเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่มีการเลื่อนไปแล้วเนี่ยหรือไม่ประสงค์จะเข้าสอบก็แจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครสอบได
0: ้อันนี้ก็มันเป็นอะไรที่สร้างความเจ็บปวดหรือว่าตราบาปให้เขาเลยเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่นั่นแหละอ่ะดูในส่วนของประชาชนอย่างเราๆนะโดยเฉพาะคนที่เกษียณหรือว่าคนที่อยู่บ้านนะ
1: อยากเราด้วยนะเกษียณเนี่ย
0: ยังดิ
1: คือแบบ
0: คือมันมีบางคนที่แบบอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงแต่ว่าเขาตกหล่นไปคือตั้งแต่ช่วงยุครัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไห
1: ม
0: คนก็ตกหล่นบางคนก็ออกมาแบบโอ้คนที่ได้ไม่เห็นจะจนจริงเลยม
1: ีรถบงขับเบนซ์อะไรก็ว่ากันไป
0: เพราะฉะนั้นนี่คือก็ผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนที่คุณสมบัติผ่านก็ดีอกดีใจกันไปแต่คนที่ไม่ผ่านก็ น้ำตาก็ม
1: าน
0: ะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองโดยคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเปิดให้ทบทวน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่17ถึง31ก็คือเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้อ่ะนะคะคือบอกว่าใครที่ไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันเมื่อวานถึงวันที่31คือถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
1: ค่ะ
0: เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองก็สามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางได้นะคะที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้อำนวยความสะดวกนะโดยยื่นทบทวนสามารถดำเนินการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธนาคารธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะหรือว่าผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่ก็ได้นะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ภายในวันที่16สิงหาคม
1: โอ้อีกเดือนนึง
0: อันนี้ก็ยังนั่นอยู่นะคะส่วนคนที่แบบออกมาโวยวายว่าโอ้ยบ้านนี้มีรถกี่คันเลยคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้รองโฆษกอีกท่านหนึ่งคุณพลอยทะเลเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะออกมาบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยที่มีการบอกว่ามีรถเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่าบางคนบอกโอ้ก็ขายไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้พลาดในเรื่องของคุณสมบัติที่จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการเนี่ยนะคะคุณพลอยเทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็ท่านพิพัฒน์ซึ่งเป็นรองนายกด้วยรัฐมนตรีคมนาคมด้วยเนี่ยท่านก็ร้อนใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือปรากฏว่าท่านพิพัฒน์เนี่ยสั่งให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: นะคือใครที่แบบ
1: เป็นนอมินีเหรอมีถือครองรถ
0: มันอาจจะมีมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อคมนาคมเขาก็แบบให้ใจในการที่จะช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดประชาชนมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้นะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งแบบหมดใจในเรื่องที่จะทำตรงนี้อ่ะนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะปลัดกระทรวงค่ะคุณรวรนแสงสนิทนี่แหละก็บอกว่ามันก็มีหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเนาะก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่9ล้าน31
0: โอ้ต้อง
1: 9 9.3 ล้านรายนะคะ9ล้านกว่าคนนี่แหละโดยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายนะคะก็แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจากโครงการครั้งก่อนเนี่ย 7.2 ล้านรายและกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เพิ่มอีก 2.3 ล้านราย
0: ค่ะ
1: นะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าเขามุ่งเน้นระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาประชากรที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยก็มีระดับความยากจนและเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่ยากลำบากกว่ากลุ่มเดิมที่ผ่านมาที่เคยผ่านการคัดกรองแน่นอนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะการันตีระบบเขานะ
0: ใช่คือจริงๆก็เข้าใจแหละเขาอยากจะแบบสกรีนจริงๆว่าคนที่แบบจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ยากนะทำไมคนที่แบบคนไม่ได้จนเนี่ยก็อยากจนนะ
1: งกมั้ง
0: คนยากจนเนี่ยไม่ได้รับบัตรแต่ว่าคนแบบจนไม่จริงเนี่ยแต่อยากจน
1: อย่าไปเบียดเบียนภาษีเลยถ้าไม่จนจริงอ่ะ
0: คือก็ให้คนคือแหมลูกข่าวเนี่ยคนแบบตะสีตะสานะคนเขาไม่มีจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ให้เขาเถอะ
1: ค่ะ
0: เ
1: นาะพาน้ำปลาชูรส
0: นะอ่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรา รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง
7: โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85 ถึง 105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60 ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40 ถึง 55 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้60 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิบซ้ำโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
9: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอได้ซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
8: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ปองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
10: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
11: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอร์เกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะฮะวันนี้กีฬาของเราชื่อรายการอะไรนะ
1: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
0: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวงกีฬาครับ
0: แ
1: ม่
0: บูกีฬา
1: พบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ผู้ประกาศ
0: ครับบุญมาศรีมา
1: บุญมาศรีมา
0: ถึงต้อง
1: ถูกต้องแล้วเด้งมาเพราะว่าวันนี้
0: เ
1: นี่ยฟุตบอลโลกมาก็ติดตามมา
0: แ
1: ต่วันแรก
0: อยากจะมาคุยด้วยไงเพราะว่าผมก็แหมไม่ใช่ถนัดเรื่องฟุตบอลโลกนะแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมไหนที
1: ่
0: มีเข้ารอบเห็นว่า4ทีมเหรอ
1: ใช่
0: มีอะไรบ้าง
1: คืนนี้จะมีชิงที่3
0: ชิงที่3ระหว่างอะไรกับอะไร
1: อังกฤษ
0: กับ
1: สิงโต3ตัว
0: กับสเปนกระทิงดุ
1: กระทิง1ตัวกับ
0: กระทิง1ตัว
1: ที่บอกว่าสเปนนี่กระทิงคือกระทิงดุ
0: กระทิงดุ
1: ส่วนอังกฤษก็คือเขามีสิงโต3ตัว
0: อ๋อสิงโต3ตัวโอเค
1: โลโก้ที่เสื้อ
0: เ
1: ขาจะชิงที่3กัน
0: ชิงที่3กัน
1: กับบาตี4
0: ดูซิว่ากระทิงนี่สามารถขวิดสิงโตได้หรือไม
1: ่หรือว่าสิงโต3ตัว
0: จะย่ำตัวจะลุมขย่ำกระทิงซึกกระดูกกรอบจนไม่เหลืออะไรอีกเลย
1: คุณบุญมาชอบใคร
0: ผมเหร
1: อ
0: ผมชอบคุณ
1: พูดวันนี
0: ้ใช
1: ่ก่อนทักทายผู้ฟังก่อนวันนี้ไปโรงกีฬาครับคุณนัทนนชูเมือง
0: ครับ
1: คุณบุญมาไม่เก็บเข้ามาจัดรายการด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: คุยกัน
1: ไม่ก็ทีมงาน
0: คือไม่อยากให้เครียดทีมงาน
1: คุณพลากรสิมิทักษ
0: ์ค
1: ุณโบ๊ทคุณโบ๊ทเฟซ
0: บุ๊กไลฟ์นะครับ
1: วิ่งไปด้วยไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม่
0: ไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้า
2: ร้านที่ร้านเต่าน้อยลูกคุณพ่อขายตรงนี้มาประมาณ20 ปีเริ่มต้นจากราคา3บาทเมื่อก่อนก็จะมีหลากหลายมีทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวไข่เกี๊ยวไข
3: ่ก็มีแนวที่เป็นแนวที่เริ่มขาดตลาดเลยนะมองว่าเป็นไงมันจะเริ่มออก
2: ก็ทำราคาถูกก็ให้เด็กเขาได้กินหลายๆอย่างเพื่อการตลาดก็คือวอลลุ่มขายได้เยอะมากมากกว่าที่จะมานั่งรอลูกค้าขายราคาแพง
3: ช่วงที่เปิดแรกๆตอนนั้นเป็นไงบ้าง
2: ดีมากค่ะช่วงนี้ช่วงนั้นขายค่อนข้างบูมนิดนึงช่วงหลังมาเศรษฐกิจมันซบเซาค่าของขึ้นมันเพิ่มขึ้นเหมือนรายได้ก็เบาลงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมาก
3: กลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครยังไงบ้างครับในย่านนี้ถือว่าเป็น
2: แล้วนะคะหลักๆก็จะมีมีเด็กมหาลัยแล้วก็คนในหมู่บ้านแล้วก็คนในจังหวัดบางทีเขาก็มาจากหลายๆที่ที่เคยออกรายการแล้วที่เขามาลองกิน
3: แล้วของเรานี่จะมีเป็นแบบยังไงบ้างครับวัตถุดิบที่ที่นำมาขายจะมีเป็นยังไงบ้างได้กล่องผักอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเลย
2: ใช่ค่ะมีทั้งผักมีทั้งเผ็ดแล้วก็หลากหลายก็เป็นพวกเชื้อพวกอะไรเงี้ยค่ะก็จะขายราคาย่อมเยาแต่จุดเด่นของร้านเราก็คือพวกน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มของเราก็จะสูตรเผ็ดมากแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานอีกอย่างนึงค่ะ
3: น้ำจิ้มของเรานี่ถือว่าเราทำเอง
2: ทำเองค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวอยู่ที่บ้านอยู่
3: จุดเด่นของน้ำจิ้มนี่เขาจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราทำยังไงแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรยังไงเขาจะว่าเป็นดึงดูดลูกค้าแล้วก็ทำไมเราถึงใช้สูตร
2: จากที่เมื่อก่อนไปกินหลายๆร้านเนาะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วน้ำจิ้มบางร้านเขาก็จะไม่เผ็ดมากพอดีเราเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยก็เลยมาลองทำน้ำจิ้มเองแบบสุดเผ็ดมากสำหรับตัวเราชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากเมื่อก่อนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพอดีหลังๆเรื่องราคามะนาวอะไรแพงมันก็เลยดับลง
3: แล้วอย่างนี้วันนึงละประมาณกี่ร้านครับในช่วงน
2: ี้เสียบเยอะค่ะต่อวันเป็นถ้าตอนบูมก็ 1,500 ไม้ถึง 2,000 ไม้แต่ช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,000 ไม้ต่อวันหมดทุกวันค่ะจะไม่ค่อยเหลือเพราะว่าเหลือเราก็จะเก็บไม่ได้เราก็จะทำตามปริมาณถ้าหมดหน้าร้านเราก็จะสามารถเก็บเพิ่มได้ทอดเพิ่มได้ตลอด
3: ส่วนของวัตถุดิบที่เราซื้อที่การ
2: จะมีร้านประจำไปซื้อสดใหม่ทุกวันค่ะไปตอนเช้ากับมาเสียบแล้วก็ทอดขายไปเรื่อยๆค่ะ
3: แล้วนักศึกษาหรือว่าคนที่มาซื้อแล้วส่วนใหญ่จะ พูดเสียงเดียวกันว่ายังไงบ้างครับพี่ตุ๊กใจอะไรอย่
2: าง
3: เง
2: ี้ยอ๋อน้องเขาชอบที่แป้งกรอบแล้วก็จะมีสูตรแป้งของเราแล้วก็จะมีน้ำจิ้มบางคนน้องเขาอาจจะไม่ชอบความเผ็ดมากเขาก็จะกินน้ำจิ้มหวานแต่ก็บางทีก็ผสมกันนะ
4: แม่พอฟังแบบนี้ไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะสนใจนะครับอยากจะเริ่มลองมาลงทุนนะครับในการขายลูกชิ้นทอดดูนะครับงบประมาณที่เราจะใช้ลงทุนนะครับคุณผู้ฟังไม่มากเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเริ่มจากหลักร้อยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับต้องซื้ออย่างไรนะครับถึงจะคุ้มทุนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ
5: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

เกียงจูแหย่อยู่ไหนเร่งออกมารบกับเราเวลานั้นเกียงจูแหย่กับพวกทหารผู้ใหญ่พร้อมนั่งกันอยู่ที่บนหอคอยเห็นคนประหลาดมาร้องเรียกชวนรบก็บอกแก่ทหารทั้งปวงบอกว่าอาจารย์สั่งไว้ว่าจะมีทัพมารบถึง36ครั้งเราได้รบ32ครั้งทั้งประเดี๋ยวนี้ยังอีก4ครั้งก็จะสิ้นศึกเราจะได้คิดการใหญ่ไปทำกับเมืองจิวโกต่อไปว่าแล้วก็ลงมาจัดทหาร5กองสำหรับป้องกันโลเฉียก็ถือทวนขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหน้าหลุยจินจูถือกระบองทองแดงคุมทหารเป็นปีกขวาโถเหงสุนถือเงาใหญ่ขี่กีเลงคุมทหารเป็นปีกซ้ายเอียวเจี้ยนถือหอกสามง่ามขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหลังอึ่งปวยฮอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมปลายแหลมขี่โคต่าง5สีคุมทหารเป็นกองช่วยเกียงจูแหย่แต่งตัวถือกระบี่ขี่สู่ปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 30,000 เป็นแม่ทัพมาครั้นพร้อมแล้วก็ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากเมืองไปใกล้อีเอ็กเซียนจากนั้นก็ให้ทหารตั้งกองเข้าล้อมอีเอ็กเซียนเอาไว้เกียงจูแหย่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกมาเยือนอยู่ที่กองหน้าทหารทั้งปวงแล้วถามบอกว่าท่านนี่มาแต่ไหนมีความขัดเคืองสิ่งใดจึงสามารถมาต่อสู้กับเราอีเอ็กเซียนจึงว่าไม่รู้เราหรือเราเนี่ยอีเอ็กเซียนอยู่ที่ป่าสุดแผ่นดินมีความน้อยใจแก่ท่านนะเกียงจูแหย่ได้ฟังงงสิครับก็เลยถามบอกว่าเราไปทำสิ่งใดแก่ท่านจึงมีความน้อยใจอีเอ็กเซียนหารู้ที่จะเอาความผิดสิ่งใดมาว่าไม่ก็เลยแกล้งพาโลบอกว่าเหตุใดท่านพบปะใครแล้วก็สั่งไปถึงเราบอกว่าจะตัดปากเราเสียบ้างจะหักกระดูกถอนขนเราเสียบ้างเพราะท่านว่าเอาหยาบช้าดังนี้เราจึงมีความโกรธนะเกียงจูแหย่พอได้ฟังก็บอกว่าเรากับท่านคงไม่ได้รู้จักกันแล้วใครจะไปยุโยงท่านอย่างนี้โอ้ยอย่าเชื่อเขาเลยเราไม่ได้ว่าหยาบช้าแกท่านอย่างนั้นอีเอ็กเซนก็บอกว่าเห็นจะไม่เปล่าไปซะทีเดียวแต่ท่านว่าไม่ได้ว่ากล่าวยาช้าต่อเราแล้วไปก็แล้วกันทีนี้เรารู้จักกันไว้มีธุระจะได้ปรึกษาหารือกับท่านจงกลับเข้าไปในบ้านเมืองเถอะเราก็จะลาไปแล้วเกียงจูแหย่ก็ชักสูบปุดเสียงจะกลับโลเฉียคิดโกรธอีเอ็กเซนว่าแกล้งพาโลก็ขยับทวนจะแทงอีเอ็กเซนเอ็กเซียนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านมีฝีมือสักเพียงไรจะมาแทงเราเนี่ยโลเจก็บอกว่าท่านจะใครดูฝีมือเราก็รบกันดูเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันว่าแล้วโลเจก็แทงด้วยทวนเอ็กเซียนก็รับด้วยกระบี่หลุยจินจูเอียวเจียนโทเฮงศูนย์อึ่งปวยหอก็เข้ารวมเอ็กเซียนฟันแทงด้วยอาวุธต่างๆเอ็กเซียนพูดเดียวก็ป้องปัดไม่ทันสุดท้ายก็ต้องอาวุธเจ็บปวดเป็นหลายแห่งเรียกกันว่าเริ่มหมดกำลังที่จะต่อสู้ก็เลยแทรกแผ่นดินหนีไปเกียงจูแหย่กับทหารทั้งปวงก็ยกกองกำลังทัพกลับเข้าเปลืองฝ่ายอีเอ็กเซียนก็ดำดินหนีมาผุดขึ้นในค่ายของเตียวสันเตียวสันไล่เห็นก็ออกมารับจุงมืออีเอ็กเซียนเข้าไปนั่งบนเก้าอี้เตียวสันบอกว่าท่านออกรบกับชาวเมืองวันนี้ต้องอาวุธเป็นหลายแห่งบาดแผลเต็มไปด้วยทั้งตัวจะมีเจ็บปวดนักหรืออีเอ็กเซก็บอกว่าเราประมาทเองไม่ทันระวังตัวทหารชาวเมืองมันรุมกันมารบมากมายนักเราถึงได้ต้องอาวุธโอ้ยทำไมกับบาดแผลเท่านี้กินยาถ้วยเดี๋ยวก็จะหายว่าแล้วอีเอ็กเซก็เอายามาละลายน้ำกินแล้วก็ทาทั้งตัวไม่นานบาดแผลที่ต้องอาวุธเหล่านั้นก็หายเป็นปกติดังเก่าเตียวสันเห็นดังนั้นก็นับถืออีเอ็กเซมากขึ้นก็เลยยกโต๊ะมาเลี้ยงแล้วก็รินสุราให้กับอีเอ็กเซียนอีเอ็กเซียนกับเตียวสันกินโต๊ะด้วยกันอีเอ็กเซียนก็พูดกับเตียวสันบอกว่าซึ่งชาวเมืองทำแก่เราครั้งนี้เหมือนทำโทษใส่ตัวมันเวลาค่ำวันนี้เราจะทำให้ลมนั้นมีการพัดหอบน้ำทะเลขึ้นมาท่วมซึ่งให้หมดทั้งเมืองทีเดียวเตียวสันได้ฟังนั้นก็สรรเสริญอีเอ็กเซียนบอกว่าโอ้ครับ

ผู้ใดเสมอท่านไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะขอเป็นศิษย์ท่านสืบไปเวลานั้นเกียงจูแย่นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับทหารทั้งปวงก็บังเกิดเหตุมีลมพัดหนักเล่นเอากระเบื้องหลังคาตกลงมา3แผ่นเกียงจูแย่เห็นประหลาดก็เลยจุดธูปขึ้นบูชาแล้วก็ทอดอีแปะเสียงทายดูก็รู้ว่าอีเอ็กเซียนเป็นผู้ทำให้ลมพัดหอบน้ำมาแล้วก็จะท่วมได้ก็เลยตั้งโต๊ะเป็นเครื่องบูชาจุดธูปเทียนขึ้นแล้วก็ยืนผินหน้าต่อเขาคุณหลุนสัวคำนัดอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนตั้งความสัตย์บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องตั้งใจจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขจึงร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนจงมาช่วยอย่าให้อีเอ็กเซียนทำลมหอบน้ำขึ้นมาท่วมเมืองได้เป็นอันขาดทีเดียวโดยอำนาจบุญของบูอ๋องประกอบกับมนต์ของเกียงจูแย่เรียกว่าคำอธิษฐานนี้ก็ร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าเมืองไซกีจะมีเหตุก็เลยเอาน้ำในขวดแก้วรินลงไปในท้องทะเลเพื่อที่จะมาให้ลมนั้นหอบขึ้นไปได้แล้วก็ใช้ผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่มาช่วยรักษาเมืองไซกีไว้ทั้งฝ่ายอีเอ็กเซียนครั้นเวลาค่ำก็เดินออกมาจากค่ายแล้วก็กลืนลูกประคำที่คล้องคอเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นนกอินทรีบินขึ้นไปบนอากาศกระพือปีกด้วยกำลังฤทธิ์แรงกระพือปีกทำให้เกิดลมพายุใหญ่พัดมืดไปทั่วทั้งท้องฟ้าน้ำนั้นก็มาได้ท่วมขึ้นมาในเมืองแต่นกอินทรีกระพือปีกอยู่กระทั่งสว่างขึ้นก็ไม่ได้สมความปรารถนาครั้นเวลาสายขึ้นก็แสบท้องว่าแล้วก็บินไปถึงเขาเหล็งจิ๋วสัวแลเห็นเหยียนเต๋งตัวหยินนั่งอยู่ที่ปากถ้ำก็หมายจะกินเหยียนเต๋งตัวหยินบินทลาลงเหยียนเต๋งตัวหยินเห็นก็เอามือชี้ขึ้นไปชี้ไปถึงนกอินทรีนกอินทรีก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหยินก็ถามมาว่าเหตุไรท่านจึงมาคิดร้ายจะกินเราดังนี้นกอินทรีจะบอกว่าข้าพเจ้าไปทำศึกกับชาวเมืองไซกีมีความแสบท้องนักจึงบินมาไม่ได้รู้ว่าท่านนั้นเป็นผู้วิเศษจึงคิดร้ายดังนี้เพราะว่าแสบท้องซึ่งโทษข้าพเจ้านั้นผิดขอสักครั้งหนึ่งเถิดเย็นเต็งตัวหญิงก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าสู่ไฮตัวหญิงอยู่ที่เขาจิวหุนไงยังนั่งกินของอยู่ท่านจงไปตรงนี้ทางประมาณ 2,500 เส้นก็จะถึงจงขออาหารกินเถิดนกอินทรีพอได้ฟังก็ยินดีรีบบินไปพอสู้ให้ตัวหญิงกินอิ่มแล้วสิทธิ์ยกสำรับเปล่าออกไปนกอินทรีจึงว่าแกสิทธิ์บอกว่าเราขอกินบ้างสิสิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าท่านมาขอมาของสิ้นแล้วต่อพรุ่งนี้จึงมากินเถอะนกอินทรีก็เลยตอบบอกว่าข้าแสบท้องนะจะกินเดี๋ยวนี้สิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าผัดไว้ต่อพรุ่งนี้จึงมาหาให้กินดีกว่านะนกอินทรีก็บอกว่าถึงของที่สำรับหมดแล้วของที่อื่นหาอยู่บ้างหรือไม่ถ้าท่านมาให้อาหารแก่เราเราจะกินท่านเสียสิทธิ์ผู้นั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่ายังเหลืออยู่แต่มีหมี่นะท่านจะกินไหมล่ะเราจะเอามาให้นกอินทรีก็บอกว่าถ้าถึงเป็นหมีก็เอามาเถอะสิคนนั้นก็เข้าไปเอาหมีมาให้นกอินทรีกินมีสิ้นไปร้อยกับแปดชามครั้นอิ่มแล้วก็บินขึ้นกลับไปที่เมืองไซกีขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินยังนั่งอยู่ที่ปากถ้ำเห็นนกอินทรีบินกลับมาก็รู้ว่าจะไปทำศึกกับเมืองไซกีอีกก็เลยเอานิ้วชี้ขึ้นไปนกอินทรีก็ตกลงมาดิ้นอยู่เหยียนเต็งตัวหญิงก็เดินมาถามนกอินทรีบอกว่าเหตุใดท่านจึงมานอนดิ้นอยู่ดังนี้นกอินทรีก็บอกว่าข้าพเจ้าไปขอมีที่สิทธิ์สู่ให้ตัวหญิงกินครั้นบินมาถึงที่นี่ก็ตกลงเหยียนเต็งตัวหญิงก็บอกว่าท่านโลภกินอาหารเหลือกำลังจนกระทั่งบินไปไม่ไหวจึงตกลงสำรอกหมีออกมาเสียจะได้บินไปได้ต่อนกอินทรีก็สำรอกออกมาเป็นเนื้อไก่ทั้งนั้นทีเดียวเหยียนเต็งตัวเหยียนก็ด่าบอกว่านกอินทรีพูดหาจริงไหมว่าแล้วก็ให้สิทธิ์มัดอินทรีเอาไว้กับต้นสนแล้วก็ว่าท่านไม่รู้หรือว่าง่วนสีเทียนฉุนอาจารย์ผู้ใหญ่
ให้เกียงจูแยมาช่วยบูอ๋องบำรุงแผ่นดินเมืองไซกีท่านยังจะไปรบกับเกียงจูแยทำดังนี้หากลวงห้วนสีเทียนจุนใหม่หนุ่มอินทรีย์พอได้ฟังดังนั้นก็อ้อนวอนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโฉดเขลาหารู้ถึงความใหม่ที่เป็นดังนี้เพราะเตียวสารมายุยงข้าพเจ้าจึงได้ไปรบกับเกียงจูแยโทษข้าพเจ้าผิดนะตั้งแต่นี้ไปไม่ทำให้แก่เมืองไซกีแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่เป็นศิษย์ให้ท่านสั่งสอนสืบไปเย็นเตียงตัวหยิ่งพอได้ฟังนั้นก็แก้หมัดนกอินทรีนกอินทรีก็เลยสำรอกรูปคำ108ออกมาร่างก็กลับไปเป็นอีเอ็กเซียนดังเก่าแล้วก็อยู่ด้วยเย็นเตียงตัวหยิ่งในที่นั้นทั้งฝ่ายง่วนสีเทียนจุนอาจารย์ใหญ่รำพึงถึงบูอองบอกว่าแต่ให้เกียงจูแย้ไปช่วยคิดการบำรุงแผ่นดินก็ไม่ราบคาบจะต้องยกทัพไปตีเมืองกิวโกซึ่งจะไว้ใจกับเกียงจูแย้ผู้เดียวนั้นคงไม่ได้ก็เลยสั่งให้สิทธิ์ผู้หนึ่งไปบอกกงเซงจูซึ่งจำศีลอยู่ในถ้ำที่ชื่อว่าโฮหึงตงว่าเราให้เร่งไปเมืองไซกีช่วยเกียงจูแย้ยกทัพไปตีเมืองกิวโกสิทธิ์ผู้นั้นก็คำนับแล้วก็ไปบอกกงเซงจูตามคำที่ง่วนสีเทียนจุนสั่งขั้นของเสียงจูได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องนี้บิดามาพึ่งอยู่เป็นศิษย์ก่อนนานแล้วจำจะสงเคราะห์อินเฮาให้ได้ดีก็ว่าแกอินเฮาบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวงก็ไปเข้าด้วยบูอ๋องทั้งสิ้นง่วนสีเทียนจุนก็ให้เกียงจูแย่ไปช่วยบูอ๋องที่เมืองไซกีเข้าพร้อมกันจะยกทัพไปตีที่เมืองจิวโกบัดนี้ถึงกำหนดจะสิ้นบุญพระเจ้าติวอ๋องอยู่แล้วท่านจงไปช่วยเกียงจูแย่ทำความชอบเอาไว้ในบูตอ๋องเถิดเบื้องหน้าคงจะได้ดีอินเฮาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความแค้นนางขันกีนะด้วยข้ามารดาข้าพเจ้าเสียซึ่งอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าไปช่วยเกียงจูแย่นั้นก็มีความยินดีแต่จะให้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องผู้เป็นพระราชบิดานั้นหาไม่ได้เพราะว่าพยาบาทอยู่แต่นางขันกีจะแก้แค้นแทนมารดาให้จงได้กงเสงจูก็เลยบอกว่าท่านจงไปชุบตัวที่ถ้ำไซจูไหให้มีฤทธิ์เสียก่อนแล้วจึงกลับมาแล้วเราจะให้ของวิเศษไปใช้สำหรับตัวอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็คำนับลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงไซจูไหเห็นสะพานศิลาผ้าอยู่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปถึงในถ้ำเห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งร้อนเป็นไอเพลิงมีถั่วอยู่บนโต๊ะ7เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินดูเมล็ดหนึ่งถั่วนั้นมีรสอร่อยยิ่งนักก็เก็บกินทั้งเส้นทีเดียวทั้ง7เมล็ดศีรษะอินเฮาก็เป็น3ศีรษะหน้าเขียวดังทาครามมีเขี้ยวงอออกจากปากมือนั้นมีขึ้นข้างละ3มือรวมเป็น6มืออินเฮาตกใจจึงกลับมาหาอาจารย์อาจารย์เห็นก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์ขึ้นอย่างนี้แล้วกงเสียงจูก็พาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโถหุยเข้าไปในถ้ำนั้นไปทำอะไรคงจะต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

แสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปถึง33รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในเคสสาหัสเคสแดงอยู่ในขณะนี้จากเหตุไฟไหม้เมื่อดึกคืนวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจัดรายการจบก็ล่ำลาไปแล้วได้เห็นเพื่อนเขาโพสต์ขึ้นมาก็ดูแล้วยังตกใจว่าเสียชีวิตกันจำนวนมากที่รถโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็ในวันนั้นเองเราก็เพิ่งจะได้ไปโรงเบียร์มาเหมือนกันแต่เป็นแจ้งวัฒนะไปคุยกับพี่แอดมาก่อนงานคอนเสิร์ตของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้ทำคลิปที่จะเปิดในช่วงก่อนคอนเสิร์ตแต่วันนั้นพอดีคลิปที่เปิดในคอนเสิร์ตนั้นเกิดปัญหาทางด้านมีผู้ไปเตะสายไฟเขาก็เลยเปิดไม่ได้แต่ได้น้องๆน้องต้นอนนท์นันตสุขคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ทำเป็นคลิปแนะนำซึ่งในวันที่คลิปเนี่ยเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงระหว่างของคอนเสิร์ตนั้นที่ผมไปตรวจดูสถานที่แล้วก็เรียกระดมทั้งช่างเทคนิครปภเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการมาซักซ้อมดูเรื่องเส้นทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็รวมไปถึงว่าต้องให้มีการลงทะเบียนจำกัดคนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเวลาเพื่อที่จะหยุดคนที่จะต้องเข้ามากันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้เกิน 1,000 ซึ่งในวันนั้นก็เกิน 1,000 กว่าอยู่แล้วเราก็ต้องยอมโดนด่าจากที่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเวลาก็พอเหตุนี้แหละครับพอหลังจากที่เราทำคลิปทำเส้นทางป้องกันหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซักซ้อมกันก็วันคืนตอนนั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของผู้คนโดยเฉพาะนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตกันถึง3ท่านนักร้องนำด้วย3หรือ4เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เสียชีวิตไปจากการสูดควันแล้วก็กองเพลิงแล้วก็ไฟที่โหมกระหน่ำเข้ามาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหาสาเหตุกันถอดบทเรียนกันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือการป้องกันการเตรียมแผนซักซ้อมเหล่านี้เหมือนกับที่ถนนดนตรีได้ทำก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เวลามีนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจำนวนมากที่ผมกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องยางไฟอย่างเดียวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ดับไฟเรามีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการตรงห้องออดิโทเรียมแต่ที่น่ากลัวคือว่าถ้าไฟมันดับอย่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทางออกเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพผู้คนแล้วก็คนมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดการโกลาหลแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็เกิดการเหยียบกันได้เพราะว่ามีผู้ที่อายุมากแล้วก็มีเด็กและผู้พิการเปราะบางนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่เรากังวลแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันดีกว่าที่จะมาหลังจากเหตุการณ์แล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้กันในตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วนะครับทุกร้านทุกที่จะต้องให้กทม.กับทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานแต่ก่อนหน้านี้หน้าเนี้ยเนี่ยเนี่ยก่อนเนี่ยที่ผ่านเนี่ยมันปล่อยปละละเลยอะไรบังตาหรือมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการที่จะไม่ถูกต้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยมาเป็นประเด็นซักถามเป็นข่าวเป็นการถกเถียงเป็นเรื่องที่มันต้องคุยกันอยู่เสมอพูดกันอยู่เสมอแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันอยู่เสมอๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ทางสติก้าพับที่ระยองที่อีกหลายๆที่หลายแห่งนะฮะแต่ที่ถนนดนตรีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรที่มันจะเหนือกว่าหรือดีกว่าใครทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องป้องกันเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็ต้องยอมที่จะต้องถูกด่าถูกว่าถูกอะไรที่จะวีนใส่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็จำกัดผู้คนที่จะเข้าชมเพราะว่าสถานที่เรามีจะข้อจำกัด
และถ้าสังเกตดีว่าถ้าท่านคนที่มาประจำจะเห็นว่าอาคารนี่มันจะมีอาคารกระจกอยู่ซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกครั้งเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มันมีการแตกคราวหรือหลุดล่วงลงมาหรือคานต่างๆที่เขาทำอยู่ข้างในนั้นมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดแน่นอนหรือแม้กระทั่งบนชั้นลอยที่ขึ้นไปอยู่บนข้างบนตรงชั้นลอยแล้วก็พยายามไม่ให้มีการขยมหรือเต้นนะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วพอทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับในเหตุกฎสงฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาครับก็เลยเลือกเพลงเฝ้าประตูของพิสันมาโนทุตานในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าเพราะประตูสำคัญทางออกที่จะหนีไฟและก็ทางออกที่จะอพยพผู้คนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เส้นทางของประตูไม่ว่าจะประตูทางออกหรือประตูหนีไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทางไลน์ผมยังไม่ได้เข้าไปให้อดีตชัดน้อยแล้วก็ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ผมออกไปตอนที่เขามีการปะทะกันโจมตีกันด่าทอกันใช้คำไม่สุภาพเข้ามาแล้วก็ทั้งละเมิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้แล้วก็ไม่ยอมหยุดนั้นก็เราก็ได้ตั้งทนายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีหมิ่นและผิดพ.ร.บ.คอมไปที่เรียบร้อยส่วนของกองเชียร์อะไรต่างๆก็ผมก็แคปไปดูแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่โจมตีหลักนั้นก็เตรียมที่จะได้รับหมายศาลกันในอนาคตนี้นะฮะแล้วเราก็เหลือการทำหน้าที่กันอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องล่ำลากันกับทนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงหลังจากที่ปิดโครงการแล้วผมก็ล่ำลากันแล้วก็เกษียณราชการในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเราก็จะปิดท้ายในปีนี้ด้วยทนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันที่6สิงหาคมส่วนรายการก็มีรายการทางโทรทัศน์ NBT ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำเทปของทนตรีไลฟ์มาตัดต่อแล้วก็ออกอากาศกันซึ่งผมก็จะดำเนินรายการด้วยก็จะออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปส่วนทางไลน์นั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้กำลังจะดึงให้เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะได้สื่อสารกันหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เปิดให้ลงทะเบียนก็แบ่งปันกันนะฮะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ผมหรือว่าคณะของทนดนตรีแต่มารวมถึงผู้บริหารสำคัญที่เขาทำอนุมัติโครงการแล้วก็ทำเรื่องของเงินทองค่าภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้เราได้ทำงานทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับการทำงานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าคอนเสิร์ตของเพลงเพื่อชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการซึ่งเราก็ได้ทำงานมาถึง3ปีแล้วกันแล้วก็31ปีทางทนตรีทางวิทยุซึ่งผมก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีก็คงจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางรายการอื่นๆด้วยนะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมของผู้ที่เขาทำงานทางด้านของภาคกิจกรรมทางคอนเสิร์ตหรือว่าในที่ต่างๆกันต่อไปข้างหน้าก็มีหลายที่แล้วครับหลังจากเกษียณแล้วก็จะต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทางของมาริโฮน่าในวันที่5ธันวาคมหรือว่า14พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางโรดฟอร์ไลฟ์ปีหน้าเลยส่วนในใกล้ๆล่าสุดนี้ก็คงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือศิลปินตุ้มบรรพชนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวกันจริงวันนี้อยากจะไปร่วมงานด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ตั้งรามอินทรา0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงของมาริโฮน่าอาวอนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 น.เพลงที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อยแอดมินได้ส่งมาให้ก็จัดให้แล้วกับน้ำหมูพงเทพกระโดดชนานกวีสีชาวไร่ครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีแต่ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่พี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายอย่างคิดอยู่ในหัวสมองในเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนทรงสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ชนิดศรีกันดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดหลังอย่างในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่ฟุตบาทเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่แอดก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยก็ขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่พี่แอดแล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่แอดก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่แล้วก็ดูเข้ามาเครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำมาได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทั้งนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานเราก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูนังงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคาราวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่เดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอดบอกน่ามาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวันนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่ฮัทได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: าจารย์ศิลป์วีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือหน้าจิตใจอาจารย์ศิลป์วีรศรีก็กล่าวอย่างนี้ครับ
1: ลมเพลมพัดชายโกโมกบทเพลงขับขานที่ยาวไกล
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

การแสดงของศิลปินพอศิลปินเยอะเลยทั้งนานาเดดดี้สุสูนะครับสมชายใหญ่รอนอลันต้อมเจริญกรุงเกษตรศักดิ์สิทธิ์และโลดพักพักบุงคารวะโรเบิร์ตแบนเอกคมเขียวไว้ฮาร์ดล็อกนะครับใครเยอะแยะเลยนะบินตบาทด้วยนะครับบรรพชนนะครับที่ประจักษ์พานกีบุรุชนมีจะกีโมลีด้วยนะครับแล้วมีวงอัคนีมันยันเตใครเนี่ยหนึ่งคลองพระอุดมนะครับโจ๊กฮาวายฮาวายญาติกลางโอ้แต่ละชื่อนะครับเกย์ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรแล้วก็ให้แทนแทนกากบาทที่น้องศิลปินอยู่มากมายรายได้ช่วยรักษาพยาบาลครับกระตุ้มเฉยๆและครอบครัวเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวไม่รู้สึกตัวดีถ้าจะเข้าบัญชีก็โอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีคปท218-296-044-5 218-296-044-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางสาวภูมิทิพย์บุญสนองก็ถ้าช่วยเหลือกันก็อย่างนี้ว่ารักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ในการที่ประสบอุบัติเหตุเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมนิยมรุ่งสมัยอาจารย์ไม่ดังเลยก็เลยขึ้นโทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาแล้วยังครับคุณบุญประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรออ๋อเอามาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นทวนหน่อยแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนอ๋อตั้งแต่แรกเลยนะครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่นะครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่พีซทีวีรามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนักงานคาราวานเอตตี้สุสูรอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนักเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคาราวะโรเบิร์ตแบนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมบินทบาทก่อนกบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์และประทีปกระจัดพานหล่อผู้บรรทัดจีนบุรุชนฮิติกิโมริด้วยนะครับแล้ววงอัคนีมันยันเต1คลองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือนะตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296-044-5 ชื่อบัญชีนางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองช่วยเหลือได้กันตามเลขที่บัญชีนี้ไทยพาณิชย์218-296044-5นางสาวภูมิทิพย์บุญสนองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการชนันวสันต์วงสว่างมริภาเทียมแสนสงเกียรติแท้มณีเตือนใจชนันเอ็มเหนือแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ในทาง Google Form นะฮะขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมาแนวน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1นะฮะส่วนวันที่6สิงหาคมก็ที่ว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้อง

ดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะได้จัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนและความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องกรรมคดีก็ว่ากันตามกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Form นะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ไมค์อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาคุณเมฆไมโครโฟนมิกเมอร์กันเลยแล้วก็LCDที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งานแล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวจะไปเก็บเห็ดจับปลาให้มากนักวิถีเกษตรก็ดีอยู่แต่ถ้าทำจริงๆต้องลงไปลุยกันให้ถึงพริกถึงขิงกันเลยดีกว่านะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับ2เพลงนี้นะครับที่คุณขอมาทาง Google Form คนเลวมาริโฮน่าและลุงขี้เมาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้รับปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลทมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบาฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีฟเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริพัชสอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคละขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพ ร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไปแล้วก็หลับไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองกับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับพยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในดัลเลตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอวังของพ่อแม่ของเอกสันติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอกสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับแต่ส่วนทั้งวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็รู้ว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมแต่เป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่ออากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสุพรรณลอยและอาจารย์วงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอสันติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานีครับ

นนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม34นาทีเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพี่หยดรุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พี่เทลี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เพลงเขาเสียดายเขาบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพี่เทลี่มาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดดั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยนะครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็เคยจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7เข้าม.1นี่นะครับแล้วแต่เขาเรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกัน89กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีหนึ่งเรียกม.6รุ่นแรกกับม.5รุ่นสุดท้ายนะฮะแล้วนี่เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกๆครั้งแล้วเขาพอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนก็พิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะบอกเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊ดหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกก็ซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งคันด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งมาแล้วส่งให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะเป็นคุณอาจ็อกหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60 60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้ถนนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงถนนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้งใน ในที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครเป็นคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทุกคนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นเบนจ็อกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

ที่เขามาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช่างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อผมนั่งหาแล้วโอ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกๆแล้วกันนะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกๆผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นกันเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816-346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่ก็นูมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้างเพลงคุณผู้ฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิดมีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดค่อยได้เปิดเลยเนี่ยก็เช่นมีแบบไม่เคยของพิเทอรี่ด้วยคุณมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันธพาลหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวนี้มีแมงลืมตัวด้วย

เปิดลงทะเบียนทางของเป็นแชทนี้ด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะดูเพลงแต่ก็เปิดลงทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงนะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับสาธุชนคนขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสู่นี้ฝันใหญ่ของยาดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุขพันธ์นะฮะหลักต้องสู้เอลาต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอหุ่นใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงนึงผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกกว่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกัน

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ต้องเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
8: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519กพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
9: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ของมอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะขี่ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบเด่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโบยไพรกับทางพี่นิยุทธสงสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสัก 3:00 กว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะ 4:00 ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบกท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะฮะรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานีอยากให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์4:00ถึง5:00และก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

คุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะนี่ก็ใส่มาเป็นกล่องๆเนี่ยนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และหลายๆท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกๆท่านนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทางดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นนักข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเวียงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเวียงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะน้องเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานของดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิเลี้ยงอะไรตอบแทนนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่ไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากป้าหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

ทั้งสองท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกิริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนะว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อจะพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันหนึ่งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็ เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอครับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้โหทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะถ้าศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาทำดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือว่าเรียกว่าแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม่เหมือนเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวินาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววินาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงนี้ก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์บุญลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานทนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

ที่ขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของปีเตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นบุปผาก็ใส่แล้วนึกว่าลงเลยเรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่ปีป้อมปีโตเนี่ยมาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานสามัคคีด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนี่คือวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยลุงสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองลังกิจและการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณีพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนายต่างๆและคุณประกอบโอกรินก็กลุ่มเสียงก็วันนี้คงจะต้องลำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธเนศศรีกินดีและพี่รุชัยแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดำคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์หนึ่งคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะเราขอกันไปทีไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วเราก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีผมพี่โจ้รุ่งสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร่วมนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆที่ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านต่อปัญหาทางด้านธรรมะหรือปัญหาที่เป็นแง่คิดหรือจะขอคำชี้แจงแนะนำจากพระอาจารย์กันเป็นประจำพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าเป็นช่วงของตามใจท่านนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพานเชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ทุกผู้ฟังเนี่ยโอ้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมายโดยทั้งรายการธรรมรับรุณไม่ว่าจะการนั่งสมาธิภาวนาธรรมะในชีวิตประจำวันฟังพระสูตรนั่นนี่ยังรวมถึงการงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมเดินทางเอาวันหยุดนี่เราอยู่ชิวๆแล้วเราก็ว่าถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมต้องการทำความเข้าใจหรือแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fan Page ใน Comment Inbox Direct Message ได้หมดเลยหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org หรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายก็ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800เมื่อส่งมากันแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะมีคุณเตือนใจซินทุวนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพื่อจะพูดคุยสอบถามซักเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กันที่สุดเลยเชิญพาน
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกับทีมงานก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาให้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะเจ้าคะแล้วก็เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหากันได้อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้ววันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามที่คุณโชติได้เขียนถามมากันเลยดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
2: เป็นบานยินดี
1: คุณโชติก็เจ้าคะบอกว่าลักษณะงานของคุณโชติเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังแถมต้องรองรับความกดดันค่อนข้างสูงจนบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำงานโต้รุ่งเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งส่งงานให้ทันแล้วงานก็ต้องออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเพราะความบีบคั้นจากการทำงานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ทำให้น้องๆในฝ่ายบางคนของคุณโชติเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาทีเดียวทีนี้บางคนก็มีภาวะของการที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มีความเครียดสะสมกันคุณโชติก็เลยอยากจะกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะนำไปแนะนำน้องๆในทีมงานอย่างไรดีที่จะทำให้จิตใจดีขึ้นโดยเอาธรรมะมาใช้เจ้าค่ะทำให้หายซึมเศร้าหายความเครียดอะไรต่างๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นกับดักของความอยากถ้าเรามีความอยากที่มันผสมกันเข้าไปกันกับความเพียรนะ ไอ้ความอยากที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นกับดักที่จะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายซึมเศร้าผิดพลาดทำสิ่งไม่ดีได้คือโดยเฉพาะยิ่งงานที่ต้องใช้ความเพียรมากที่คุณโชติพูดถึงว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาต้องกดดันสูงบางทีโต้รุ่งแล้วก็ผิดพลาดอะไรนี่ไม่ได้เลยอันนี้คือก็เรียกว่ามีความเพียรต้องมากมากกว่างานทั่วๆไปโอเคไหมการใช้ความเพียรแบบนี้จะออกมาในรูปแบบของเวลาคือต้องรุ่งในรูปแบบของคุณภาพต้องอย่าผิดพลาดในรูปแบบของปริมาณว่ามันต้องโอ้กดดันสูงแข่งกับเวลาด้วยแต่ต้องใช้ความเพียรทางความเพียรความเพียรหมดเลยความเพียรเนี่ยคือเป็นส่วนของสัมมาวายามะทีนี้บางคนเนี่ยสับสนความเพียรกับความอยากหรือว่างั้นฉันจะต้องเพียรให้มากเนี่ยฉันต้องอยากให้มันมากถ้าอยากมากคือก็จะได้เพียรเยอะๆไงเช่นอยากสำเร็จ
1: เจ้าค
2: ่ะฉันต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้งานต้องคุณภาพดีแล้วฉันต้องเอาชนะฉันต้องขายฉันต้องสำเร็จเนี่ยพอมีความอยากก็จะได้มีความเพียรเยอะๆนี่แหละคือดักของตัวเองในความที่ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นคือตัณหาตัณหากับสัมมาวายามะไม่เหมือนกันแต่กับดักของความอยากมีอยู่ความขยันเป็นสิ่งที่เราต้องทำหรือความขยันเนี่ยคุณต้องทำให้มากๆเลยเพราะมันดีแต่ความอยากอย่าให้มันมีมากมันไม่จำเป็นต้องแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันกิเลสมันจะคอยเชื่อมว่าถ้าต้องเพียรมากงั้นก็ต้องอยากมากแต่ว่าถ้างั้นจะทำไงให้เพียรมากๆอยากน้อยได้ไหมได้มันไม่ได้แปรผันหรือแปรผกผันกันเนี่ยกำดักของความอยากก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาบอกสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันกำดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากปุ๊บแล้วเราทำไปด้วยความอยากเนี่ยทำไปด้วยความอยากปุ๊บความอยากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่พอแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเจ้าตัณหานี่เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขไปยืนอยู่ที่เขียงหมูแล้วแม่ค้าขายหมูชำแหละเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลืออยู่แม้นิดเดียวมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขแทะสุนัขมันจะคลายความหิวได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยแทะกระดูกไปก็กินแต่น้ำลายตัวเองไงมันจะไม่หายหิวแล้วก็ดีใจเฉยๆนะเพียรไปทำไปดีใจไปแต่ไม่หายหิวนะมันไม่พอนะมันจะเป็นอย่างนี
1: ้ชุก
2: ค่ะแต่ว่านั้นก็ต้องมาถึงประเด็นต่อไปว่าพอเราไม่อิ่มมีแต่หิวหิวนะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไงเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ทำงานอะไรที่มันจะรู้สึกดีได้เลยโดยมีแต่ความคับแค้นความเหนื่อยเปล่าพออารมณ์เสียปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นซึมเศร้าบ้างเวียงใส่กับเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างหรือถ้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่คนในครอบครัวแล้วโดนก่อนคู่ครองลูกพ่อแม่โดนด้วยเพราะว่ามันมีอาการทางจิตที่มันไม่สบายใจมันมีความโหยหามันไม่อิ่มแล้วก็อารมณ์เสียละเลยอยากจะทำความเข้าใจประเด็นว่าเอาถ้าความอยากต่างกับความขยันยังไงต่างกันมากเลยเราเป็นคนละส่วนกันความอยากอยู่ในส่วนของสมุทัยแต่คุณอยากสำเร็จคุณอยากที่จะมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือความอยากก็จะแยกไว้คืออยากมีอยากได้ก็เรียกว่ากามตัณหาแล้วอยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นตำแหน่งนั้นอยากเป็นยศนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเป็นคือภวตัณหาเราก็อยากที่จะไม่เป็นหรือไม่อยากเป็นสิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้เรียกว่าวิภวตัณหาความอยากนี่คือตัณหาถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็จะใช้คำว่าความทะยานอยากกันละกันเพราะว่าภาษาไทยบางทีเราใช้สับสนกินความกว้างว่าอยากนี่มันอาจจะหมายถึงต้องการก็ได้หรืออะไรก็ได้ในที่นี้จะเฉพาะเจาะจงมาคือตัณหา ันก็จะมี3อย่างแต่ความขยันเนี่ยไม่เหมือนกันหรือความขยันเนี่ยคือคุณสร้างเหตุที่ถูกต้องหรือคุณขยันทำในสิ่งที่มันควรจะทำเนี่ยใช้พลังใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นเช่นว่าถ้างานนี้มันต้องทำแข่งกับเวลานี่เราใส่ความเพียรลงไปแต่ความเพียรคือการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนี่คือความเพียรทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเพียรได้โดยที่ไม่มีความอยากได้ไหมได้สิเพราะว่าเราก็ทำไปตามเหตุไงเอาเหตุมันเป็นอย่างนี้เราอย่าให้มีความอยากว่าต้องสำเร็จจะต้องมีชื่อเสียงต้องได้เท่านั้นมันจะอยากละมันจะเครียดแต่ว่าให้คิดถึงเหตุผลเราจะทำได้ไงเราจะคิดมีแนววางแผนหรือใช้กำลังพลอย่างไรมันก็ต้องมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือว่าอิทธิบาทแต่ซึ่งนั้นก็คือฉันทะกับตัณหาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ฉันทะคือความพอใจในงานที่เราทำไม่เหมือนกับความอยากที่เราจะไปหวังเอาผลหรือฉันต้องอยากได้ผลอย่างนั้นแต่ว่าความเพียรนี่คือเราสร้างเหตุอย่างนี้แล้วพอเราสร้างเหตุโฟกัสนะปัจจุบันไงไม่ได้ไปจดจ่อจ้องอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั่นคือความอยากเนาะแต่พอเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะด้วยเราจดจ่ออยู่ในงานปัจจุบันทำงานปัจจุบันให้มันดีด้วยอิทธิบาท4แล้วก็จึงนำหลักธรรมอีกอันหนึ่งเข้ามาใช้ด้วยนั่นคืออิทธิบาท4แล้วได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใช่
1: เจ้าค่ะ
2: 4อย่างนี้รวมกันจะประสบความสำเร็จในการงานที่เราทำได้โดยที่ไม่มีความอยากแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าของเราเองที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอิทธิบาท4คือกำจัดตัณหาไปให้หมดแต่มันก็มีส่วนของฉันทะที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแล้วคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็จะเริ่มจากความพอใจนั่นแหละในการที่จะมีตัณหาต่อไปฉันทะพระพุทธเจ้าใช้ในแง่ลบก็มีใช้ในแง่บวกคือกับอิทธิบาท4นี้ก็มีไม่ใช่ว่าใช้บวกอย่างเดียวแต่ว่าใช้ในแนวลบแล้วมันก็ต่อไปตัณหาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังแล้ววิธีการระวังก็คือใช้ฉันทะมาในอิทธิบาท4แล้วมีสมาธิกำกับไว้ทีนี้ถ้าสมมติท่านฟังว่าโอ้โหอิทธิบาท4มันเยอะยากเกินไปท่านเอาอันเดียวก็แล้วกันนั่นคือสมาธิเพราะในอิทธิบาท4ตัวที่จะเป็นตัวประสานทุกๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยคือสมาธิแต่ท่านจะบอกว่ามีฉันทะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแต่ละอย่างละอย่างอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจหรือเอาสมาธิมาเชื่อมเข้ากันกับการงานนั้นๆเราใส่สมาธิลงไปเราจะทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ใส่สติลงไปใส่สติลงไปในการงานสติอยู่กับอะไรกับปัจจุบันแต่คนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีความอยากซึมซาบมากเนี่ยทำให้เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะเขาไปโฟกัสกับอนาคตบ้างโฟกัสกับเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในงานบ้างเช่นลูกค้าด่าเจ้านายว่าเราก็ไปโฟกัสอยู่กับคำด่าคำว่าของเขานั่นน่ะโอ้มันก็เลยเครียดไงมันก็เลยทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเครียดสะสมเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ขอแนะนำว่าให้มีสติอยู่ในงานโดยใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท4เริ่มจากการที่เรามีสมาธิมีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิในการงานใส่ความเพียรลงไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือมีเมตตากันเรามีเมตตากันถ้าเราคิดประทุษร้ายกันคิดให้ร้ายกันด่ากันว่ากันบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีแน่เพื่อที่จะให้มีการทำจิตให้เป็นสมาธิได้การเลือกเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันอันนี้มันจะดีกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในที่ทำงานที่จะแข่งขันกันสูงแข่งกับเวลาแข่งกันเองด้วยแล้วก็ยังต้องแข่งกับคู่แข่งอีก เลยต้องไปรับลูกค้าอีกยิ่งในทีมงานยิ่งต้องสามัคคีกันยิ่งต้องช่วยเหลือกันแล้วยิ่งต้องรักกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้ข้อนี้เป็นหลักแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นตัวเชื่อมกับทุกจิตใจในโครงการนี้เราก็จะสามารถเอาอิทธิบาท4มาใส่ได้แล้วก็จะทำให้โครงการนั้นมันสำเร็จขึ้นมาได้นะ
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้ช่วยให้ทีมงานของคุณโชติเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตกันใหม่มีเมตตามีพรหมวิหารสามัคคีประสานกันให้ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จขึ้นมานั่นเองเช่นกัน
1: อืมเจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะเจ้าคะอันนี้พอมีธรรมะอะไรที่จะมากล่อมเกลาจิตใจให้เหมือนกับเบาลงได้บ้างไหมเจ้าคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเจ้าค่ะ
2: ลักษณะของซึมเศร้าก็คือจิตที่คิดวนไปในเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเสียใจวนไปที่หนึ่งก็เอาเหมือนกับเอามีดแทงหัวใจเราครั้งหนึ่งนะคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งมันแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจนกระทั่งว่าในทางจิตมีผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในร่างกายหมอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลทางชีวเคมีในร่างกายล่ะก็เลยเอายามาให้กินนั่นนี่แต่จริงวิธีแก้มันไม่ยากเลยก็คือเราต้องตั้งสติไว้อย่าให้จิตเราไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอยู่นั้นนี่ก็คือว่าเขาอยากไงอยากในการที่จะสำเร็จสิ่งนั้นมากจิตมันก็เลยไปคิดวนตรงนี้คิดวนในคำด่าบ้างคิดวนในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องได้แต่มันไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดกันไปผลก็คือพอมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะการคิดวนไปวนไปแล้วความเครียดก็เกิดจากความอยากด้วยไงมันวนไปวนไปเพื่อมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหยุดกระบวนการคิดตรงนี้หยุดคิดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดคิดไปเลยนะคุณเดชใจมันหยุดคิดไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันคิดมาแล้วจะอยู่ให้หยุดคิดเนี่ยมันกึกเลยมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งทำไม่ได้
1: เหม
2: ือ
1: นย
2: ิ่
1: งห้ามยิ่งยุนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์ถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้จิตหยุดคิดนอกเราให้คิดเรื่องอื่นแล้วกันให้คิดเรื่องอื่นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่ทำไมนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็แนะนำถึงกิจกรรมทดแทนเช่นออกไปเดินข้างนอกออกไปเจอเพื่อนออกไปห้างซื้อสินค้าต่างๆแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ากิจกรรมที่ทดแทนเนี่ยถ้ามันไปในทางกามมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเนื่อง
1: เ
2: พราะว่ากามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะแบบบังคับจิตให้มันออกจากวงจรความคิดเดิมๆเนี่ยนะมันก็จะกลายยิ่งทำให้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปในเรื่องกามเรามาคิดเรื่องอื่นนะที่จะทำให้เราสบายใจนะเช่นไปเจอกับเพื่อนคุยเรื่องที่เราสบายใจหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงฟังอ่านพุทธประวัติก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์บางคนก็อ่านหนังสือเรื่องอื่นๆไปบางคนก็ใช้วิธีที่ไปทำเป็นอาสาสมัครในงานอื่นๆต่างๆหางานอื่นทำเพื่อให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นไปในทางกุศลเพื่อให้แทนที่จะคิดเรื่องที่ให้เศร้าใจก็คิดเรื่องอื่นที่ให้มีปีติสุขแทนนี่แหละคือกุญแจในการที่จะทำให้สำเร็จนะว่าต้องมีปีติสุขนะปีติสุขและความคิดเนี่ยรวมกันในกุญแจมันคือสมาธินะองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นแล้วตั้งอยู่ได้นี่คือชั้นหนึ่งเลยนะคือการที่เราจิตเป็นสมาธิเลยนะความที่จิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเลยนะวิตกวิจารณ์เราดูอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเคยสอบผ่านจากมัธยมมาประถมแต่มัธยมก็ไม่ไปประถมใช่ไหมเออ
1: ต้องประถมไปมัธยม
2: แล้วมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เขาก็จะต้องสามารถโฟกัสไปในคำถามและคำตอบของข้อสอบนั้นได้ถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: การที่เขาแบบไม่ตกใจแล้วก็โอ้ฉันจะทำได้ไหมกังวลใจนั่นนี่โอ้คุณไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีสมาธิไงนั่นคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรก็คิดไงวิตกวิจารไง แล้วถ้ามีปีติสุขด้วยนี่คือคีย์สำคัญว่าถ้ามีปีติสุขมีความสุขใจมีความสบายใจเอาไม่ต้องมากนะเอาแบบนิดๆหน่อยๆก็พอนะก็เรียกว่า
1: คณิกะ
2: เอานิดๆหน่อยๆแล้วมีความสุขมีความสบายใจในเรื่องที่คุณคิดนั้นในเรื่องที่คุณทำนั้นอันนี้แหละจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะคลายเจ้าความกังวลใจนิวรณ์คือโรคซึมเศร้ามันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นนิวรณ์ที่มีพลังมากเราเรียกว่าทีนามิทานนิวรณ์มีพลังมากถึงขนาดว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทีนี้พอเราทำจิตเป็นสมาธิด้วยฌานที่หนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีปีติสุขมีความสบายใจแม้น้อยก็ตามมันจะกำจัดไอ้เจ้านิวรณ์นี้ออกไปโดยอัตโนมัติเราไม่ว่าจะเป็นท่องสวดมนต์ก็เทคนิคมีหลายอย่างมากเลยเราจะต้องสวดมนต์ไปทำงานอาสาสมัครฟังพระสูตรอ่านเรื่องราวได้หมดและนี่ก็วิธีหนึ่งทีนี้เราถ้าจะให้ advance ขึ้นไปอีกนะว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดเนี่ยนะแทนที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นเราจะเห็นกรณีของพระอาจารย์สมมติถ้าเครียดหรือกังวลใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่ในเคสของพระอาจารย์นะอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ฟังแล้วก็จิตใจก็จะชุ่มเย็นไปเลยอย่างเงี้ยพอจิตใจเราชุ่มเย็นไปแล้วโอเคเราตื่นเราจะไปทำงานได้ละเอาแค่ไม่นานนะ5 นาที10 นาที
1: เจ้าค่ะ
2: ต่อไปอีกถ้าแอดวานซ์ต่อไปอีกไอ้เรื่องที่เราไปฟังเรื่องราวคำว่าเรื่องราวหมายถึงวิตกวิจารนั้นนั่นน่ะแทนที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเนี้ยเราสามารถให้เป็นเรื่องอื่นๆได้ไหมเรื่องอื่นที่ไม่ได้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรอาจจะเรื่องว่าฉันก็ยังมีรถขับนะบางทีรถติดเครียดใช่ป่ะอันนั้นถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีมันยังมีรถขับนะมันยังดีกว่าที่ไม่มีรถขับ
1: รถเมย์
2: อย่างนี้เป็นต้น
1: โหรถเมย์แบบนี้นะเจ้าค่ะ
2: ถ้าเราคิดเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ยังสบายใจได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานได้ไหมเราเอาเรื่องงานมาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถมีสติหรือสมาธิมีกำลังพอที่จะรักษาปีติสุขนั้นความสบายใจนั้นความอิ่มเอิบใจนั้นไว้ได้พอมีกำลังที่จะเอาความคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว
1: ้
2: โดยที่มันคลายความกังวลใจออกไปนั่นคือไม่คลายความกังวลความสบายใจออกไปกลายเป็นความกังวลใจมายังไม่มาไงเพราะว่าสมาธิเรามีกำลังอยู่เนี่ยอันนี้มันจะดีเราก็จะค่อยๆฝึกไปเป็นทักษะมันก็จะสามารถทำจิตให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะสามารถคลายไอ้ความเครียดความซึมเศร้าเนี่ยไปได้นั่นเองเ
1: จ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะก็จะคิดวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็ไม่สมควรคือแบบไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวอ่ะเจ้าค่ะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดหนักยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์แนะนำก็คือว่าออกไปทำกิจกรรมอื่นๆซ
2: ึ่
1: งไปในทางที่ดีอาจจะไปวัดก็ได้นะเจ้าค่ะทำบุญถวายสังฆทานไปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยโยมว่าก็น่าจะดีหรือที่น่าชื่นใจที่มิสเตอร์ครูพระอาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัครซะทำความดีอ่ะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันก็จะทำให้เราเจอเพื่อนฝูงแปลกๆใหม่ๆแล้วการทำบุญที่เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยพอเราเห็นผลบุญที่เราได้ทำมาถึงพอเราช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยก็ทำให้เราชื่นใจนะเจ้าค่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นความสุขทำให้จิตใจเราเบี่ยงเบนไปไม่ไปติดตึกอยู่กับเรื่องเดิมๆทำให้จิตเราตกต่ำไปกว่าเดิมนะเจ้าค่ะก็จะเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่จะเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือหลักการเดียวกันนี้เลยว่ามีวิตกวิจารมีปีติสุขหลักการนี้เลยแต่วิตกวิจารก็คือเรื่องราวที่เราจะไปทำนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องระวังคือกิจกรรมนั้นความคิดนั้นต้องไม่ใช่กามต้องเป็นการลีกออกจากกามแล้วให้เกิดปีติสุขอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะสามารถพ้นออกจากวงเวียนของความเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปเป็นคำถามแรกจากคุณโชตนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามจากคุณป้าจารุวรรณจังหวัดนครปฐมเจ้าค่ะก็บอกว่ามีคำถามที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณป้าจารุวรรณเล่ามาว่าบ้านของท่านเนี่ยอยู่หน้าตลาดนะเจ้าค่ะ ท่านก็จะเห็นว่ามีการตักบาตรพระหรือว่าใส่บาตรพระทุกเช้าเลยหน้าตลาดเนี่ยท่านก็พบหรือว่าเห็นว่าเมื่อพระท่านรับอาหารแล้วก็จะมีการเลือกบางอย่างกลับไปและทิ้งบางอย่างไว้ริมคลองเจ้าค่ะ
2: อ
1: ันนี้ในตรงจุดนั้นของท่านนะเจ้าค่ะก็ทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็มีสุนัขมาคุ้ยขยะกันมากมายอย่างนี้เสมอทุกวันเลยเป็นมาหลายสิบปีละท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่าการใส่บาตรหรือตักบาตรแบบนี้เจ้าค่ะจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าค่ะคือเราใส่ไปแล้วพระท่านก็ไปเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วไปก่อให้เกิดความแบบลำบากลำบนสกปรกอีกไก่คนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เจ้าค่ะคำถามนี้ก็ถามดีนะคุณใจก็ถามว่าจะได้บุญไห
1: ม
2: ถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมมันจะต้องตอบคนละแบบโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าได้บุญไหมนะโอ้มันได้สิคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ถูกไหมได้สิเพราะว่าได้ทำ
1: เราตั้งจิตไปแล้วต
2: ั
1: ้งจิตตักบาตรไปแล้ว
2: ใช่แล้วเราตั้งจิตนะถ้าจะให้ดีเลยนะคือเราตั้งจิตที่ใส่บาตรพระองค์เนี้ยที่บอกเขาทำอย่างเงี้ยน่ะแต่ว่าเราตั้งจิตว่าเราถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราตั้งจิตว่าเราถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยมีภิกษุรูปนี้ภิกษุรูปนี้เป็นตัวแทนในการรับเราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตถึงพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์นะเราตั้งจิตพระธรรมเจ้านะคือหัวข้อธรรมะทั้ง84ไม่ต้องมาขันเราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพธิ์เราตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยแล้วเราใส่บาตรลงไปแล้วบาตรของพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนเอาพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนในการรับโอ้โหบุญมหาศาล
1: เจ้าค่ะ
2: บุญมหาศาลแบบเรื่องราวในนิทานชาดกในพระวินัยในพระสูตรต่างๆมีอยู่7-8เรื่องที่จะพูดถึงจุดนี้แต่ว่าเวลาเราใส่บาตรพระเนี่ยเราเอาต่อให้พระประพฤติศีลไม่ถูกแล้วเราใส่บาตรแต่เราตั้งจิตถูกไงบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะ
1: เจ้าค่ะ
2: บุญมันจะเยอะมากแล้วทีนี้เพราะว่ามันส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมคือการตั้งจิตของเราแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือพฤติกรรมของพระองค์นี้ท่านจะแบบเลี้ยงหมาไว้แล้วก็ให้หมามันมาคุยใช่ไหมก็มันบางทีเราควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าพฤติกรรมของเขาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีผลต่อจิตเราว่าทำให้เราได้บุญน้อยลงเศร้าหมองเศร้าหมองแล้วทำไมจิตคุณเศร้าหมองเพราะการกระทำของเขาอ่ะคิดไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงดีไงคุณใจที่ถามมาว่าใส่บาตรแบบนี้จะได้บุญไหมดีสิเพราะว่าเราคิดตั้งจิตถูกเราจะได้บุญเต็มที่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของท่านถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยถูกอะไรเพราะว่าพระสงฆ์หน้าที่เนี่ยคือประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยใจอันงามหน้าที่ของพระสงฆ์นะคือหน้าที่ของข้าแต่ตอบพระสงฆ์นี่ก็คือคอยเอาไว้ถวายมิสทานมีเมตตาทางกายวาจาใจเปิดประตูต้อนรับอันนี้คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วคือซึ่งคุณป้าจรวรรณนี่ทำหน้าที่นั้นเต็มที่ละหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้จะมาตกอยู่ในหัวข้อนี้ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามคืออนุเคราะห์รับแล้วนะแล้วทานที่เรารับมาเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อไม่ใช่เอามาทิ้งกว้าง
1: คือ
2: แน่นอนนะบางทีมันแบบอาหารเยอะมากนะมันกินไม่หมดอยู่แล้วอะต่อให้ว่าทุกอย่างคือสังขารถุงใช่ไหมอย่างพระอาจารย์มีดวารวัดบวรเนี่ยก็อาหารถุงเรื่องนั้นคุณใจอาหารบางวันมันก็มากนะโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนเขาคิดว่าพระกินอาหารเฉพาะวันพระมากเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลย
1: มาถวายกันเยอะมาก
2: วันพระหรือวันหยุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าพระก็กินฉันอาหารเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้วันที่เยอะเนี่ยนะโหเอาแค่ว่าทุกถุงเอาถุงละช้อนเท่านั้นนะสมมติตักถุงละช้อนแล้วก็ไม่ได้เอามากเลยนะเอาช้อนชาแล้วกันนะเอาช้อนชาตักทุกถุงแค่ช้อนชาเนี่ยมันก็กินไม่หมดหรอกคุณใจ
1: เจ้าค่ะเยอะขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: เพราะมันเป็นร้อยถุงอ่ะ แล้วคุณจะกินร้อยช้อนชามันอิ่มแล้ว
1: ไม่ไหวไม่ไหวเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้ากินไม่ไหวอย่างนี้ทำไงที่เหลือทำไงใช่ไหมแล้วที่เหลืออีกกว่านั้นอีกก็ต้องพิจารณานะซึ่งคนเขาก็จะมักอย่างนี้ว่าโอ้เนี่ยของฉันเนี่ยต้องรับประทานนะเนี่ยคือการรับประทานบริโภคมันมีทางตาก็มีนะทางจมูกก็มีนะก็คือดมแล้วดูโอ้โหอร่อยดีนะหรือดูบริโภคทางตาดีก็ถือว่าบริโภคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมที่เหลือก็ต้องสละออกแต่ในการที่จะสละออกเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่ให้ศรัทธาของทายกเนี่ยตกไปนั่นนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่การกระทำอะไรที่ทำให้ศรัทธาของทายกตกไปเช่นพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยทำให้ศรัทธาคุณป้าจารุวรรณตกไปชื่อว่าไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็จะไม่ดีจุดนี้เราจะถามว่าการกระทำของคนอื่นไม่ควรจะมีผลต่อสภาวะจิตของเราถ้าเราตั้งจิตถูกตั้งจิตเป็นก็จะมา
1: เจ้าค่ะ
2: มันอาจจะมีผลนั่นน่ะก็ในเมื่อมันสะเทือนใจกันอย่างนี้แล้วทำไงเราตั้งจิตใหม่โดยการที่คิดว่าเอ้ยงั้นอาหารที่ฉันถวายพระไปนี่แต่ฉันใส่บาตรทุกวันนี่ฉันตั้งจิตเพื่อที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ทั่วไปนะถึงพระอริยเจ้าเลยนะโดยมีบาตรของพระรูปนี้เป็นตัวแทนในการรับเพราะว่าสงฆ์ก็ต้องถึงกันเป็นหมู่เดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
2: เครื่องแบบหรือการสมาทานเราตั้งจิตอย่างนี้ยังไงมันก็ถึงแล้วเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะคุณใจในตำราส่วนของอัตถกถาวินัยปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสมมติถ้าเป็นพระปลอมคือไม่ได้บวชจริงๆนะแล้วก็อาจจะจะหนีโจรมาหรือหนีทหารมาหนีภัยใดหนึ่งมาแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็โกนผมแล้วก็มีอะไรก็ถือมาเป็นบาตรปุ๊บเราก็คิดว่านี้เป็นพระจริงๆแล้วเราก็ใส่บาตรไปนี่อันนี้ส่งได้เท่ากัน
1: เจ้าค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นพระปลอมเจ้าค่ะ
2: เจตนาเรามัน
1: จิต
2: เต็ม
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: นั่นแหละแล้วก็อยู่ที่จิตเราสำคัญดีแล้วนะที่คุณป้าจารุวรรณถามว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมได้มันได้แล้วก็มากด้วยอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้รับในส่วนของผู้รับเนี่ยก็จะมีไปอีกนะว่าถ้าหมายถึงพระรูปนี้ก็เป็นพระอริยเจ้ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วแล้วก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปอีกนะมากขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทำให้บุญส่วนที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยลงไป
1: เจ้าค่ะ
2: ด้วยการที่เราตั้งจิตถูกไว้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: เชิญพัน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้คุณป้าจารุวรรณได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะก็ท่านได้บุญแน่นอนสำหรับการตักบาตรของท่านส่วนที่พระสงฆ์องค์นั้นท่านจะไปทำอย่างไรกับอาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นก็อย่าไปใส่ใจก็แล้วกันมองข้ามๆไปบ้างมันจะได้ไม่มาหนักอกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเสริมแบบนี้พอไปไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็มองได้สองจุดนะทีนี้สมมติเราไปถึงเรื่องของคนอื่นแล้วนะสมมติเรารักษาจิตของเราได้ดีแล้วพอเรารักษาจิตของเราได้ดีเนี่ยเราจะมองปัญหาคนละแบบแทนที่เราจะมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านเลยที่ว่าทำไมจะเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้มันดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตเราเราขุ่นมัวแล้วไงแล้วทำไมแต่ว่าเราจิตเราดีด้วยการที่เรามีฌานุสติไว้อย่างดีเราจะมองปัญหาคนละแบบแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีปีติสุขเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความนุ่มนวลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็จะมันไม่ควรทำอย่างนี้เราควรทำไงเราให้ความช่วยเหลือแล้วเราจะคิดระบบขึ้นมาในการที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายกับผู้ที่ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: เราจะมองปัญหาคนละแบบแต่คือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ก็จะแก้ปัญหาอีกจากมุมมองหนึ่งแล้วของคนที่จิตเป็นสมาธิมีความเอื้อเฟื้อมีเมตตากัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่โยมเห็นประจำสำหรับวัดที่ไปทำบุญอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะคือวัดบางคูวัดกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีญาติโยมที่ว่ามาช่วยทำงานในกุฏิแล้วก็จะมีคนมารับอาหารที่เหลือเนี่ยไปทานเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นทานอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ได้ไปศูนย์เปล่าทิ้งไปเลยอันนั้นก็ จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้ามีการจัดการแบบนั้นในทุกๆวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: โยมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละ
2: ม
1: าคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีการถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ผู้ถามก็ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: อาจจะต้องให้พระอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายของคำว่าภาวนาก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรก่อนหลายท่านอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวนาภาวิตาคือการพัฒนามาก่อนน
2: ิ
1: มนต์เลยเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เลยว่าเอาคำนี้เลยคือบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงคุณนั่งสมาธินะโอ้แล้วนั่งสมาธิเนี่ยฉันคิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันคงทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าฉันภาวนาไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
2: นเอาตรงนี้ก่อนคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาอะไรของพัฒนามันก็ได้หลายด้านนะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาด้านเดียวถูกไหมมันได้หลายด้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าจะภาวนางั้นก็ฉันจะทำจิตให้สงบถ้าคุณดูเรื่องจิตสงบอย่างเดียวมันด้านเดียวเพราะว่ากว่าจะไปจิตสงบมันมีอีกหลายอย่างศีลคุณพัฒนาก็ได้สติคุณพัฒนาก็ได้การสำรวมอินทรีย์คุณพัฒนาก็ได้การมีเพื่อนดีคุณพัฒนาก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาหมายถึงภาวนาเนี่ยนะมาจากคำว่าภาวิตาแต่ซึ่งแปลว่าพัฒนาจริงๆเขาจะแปลกันในนักเรียนภาษาบาลีเนี่ยภาวิตาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญมันคือยังไงให้เจริญก็พัฒนานั่นแหละผู้ภาษาไทยเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: ภาวนาแปลว่าการพัฒนาเนี่ยแปลจริงๆก็คือทำให้เจริญมาจากคำว่าภาวิตาเพราะฉะนั้นทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายตัวแปรเอายกตัวอย่างที่ว่าจะเข้าใจผิดอะประเด็นเนี้ยคือเอาเรื่องสมาธิอะว่าโอ้เนี่ยฉันคงภาวนาไม่เป็นทำไมนะก็เพราะว่าฉันหลับตาปุ๊บนี่มันไม่นิ่งเลยเนี่ยมันคิดมากจริงๆแล้วก็คิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือฉันคงภาวนาไม่เป็นเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันทำเท่าไหร่คุณทำทั้ง30นาทีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยฉันคงภาวนาไม่เป็นโอเคแค่นี้ก่อนแต่เอาจุด full stop แค่นี้คุณใช้เวลา30นาทีมาในการนั่งสมาธินั่งเฉยๆนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไม่เฉยล่ะมันคิดนึกนั่นนี่ฉันคงภาวนาไม่เป็นก็ว่าอย่างนี้ no ยังไงนะเอาไอ้ที่นั่ง30นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเพียรนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
2: มันเป็นความเพียรมันเป็นความเพียรที่เกิดจากศรัทธาของเราคุณมีศรัทธาแล้วคุณใช้ศรัทธาไม่ได้ลดนะคุณมีศรัทธาคุณใช้ศรัทธาให้เกิดความเพียรศรัทธาเพิ่มนะเขาจึงพูดถึงกำลังของพระเสขะกำลังของพระเสขะมี5อย่างศรัทธาหิริโอตตปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะไม่มีสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็หมายว่ายังไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่ายังได้ความเพียรไอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเลยยังได้ความเพียรคือมันไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเราบอกว่าฉันคาดว่าฉันจะต้องได้สมาธิแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สมาธิคุณต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือวิริยะคือความเพียรเรายังกลัวยังละอายต่อบาปว่าในครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเทคผับเที่ยวดูหนังดูละครไม่ก็ฉันมานั่งสมาธิดีกว่าฉันคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่ายังมีเยี่ยวหรือต่อบาปและยังมีศรัทธาเราคุณใช้ศรัทธาลงมาเอาศรัทธาเพิ่มนะศรัทธาเพิ่มนั่นคือแทนที่ว่าก่อนที่จะมานั่งก็ไม่หนีหายไปก่อนโอ้นี่มันมีศรัทธามีความเพียรมีหิริอุตตปะแล้วถือว่าเราได้สิ่งนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เราทำเราใช้สิ่งไหนเราก็ได้เราก็รับสิ่งนั้นมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เป็นนะไม่ได้นะได้นะนั่นคือพัฒนาคุณพัฒนาความเพียรคุณพัฒนาศรัทธาแต่คุณยังไม่พัฒนาสมาธิสมาธิมันอาจจะพัฒนานิดนึงยังไม่เห็นผลก็ค่อยๆพัฒนาแต่ได้อย่างอื่นเนี่ยมันต้องได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอันนี้เรียกว่าดูตัวแปรไม่เป็นต่างหาก ดูตัวแปรไม่ออกเราว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างในการที่เราจะพัฒนาได้ศีลเราก็พัฒนาได้ก็เป็นการภาวนาเป็นเหมือนกันนะเอาแค่ว่าสมมติคุณยังไม่ได้อยู่ท่านั่งเลยนะเอาแค่ท่าเดินอย่างเงี้ยทำงานนี้แทนที่เราจะตบยุงตียุงแทนที่คุณจะฆ่าแมลงสาบคุณก็เอาสเปรย์อะไรที่มันจะไล่มันแล้วกันไม่ต้องฆ่าใช่ไหมเช่นเอาอะไรอะตะไคร้หรือพวกอะไรอ่ะเบกกิ้งโซดาเนาะมันผสมกับอะไรเช่นอะไรอย่างหนึ่งว่าจะไล่แมงสาบได้ไล่ปลวกได้ไล่มดได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันเนี่ยปัญญานะนี่ศีลคุณพัฒนาขึ้นนะโดยที่คุณยังไม่ได้นั่งสมาธิเลย
1: เจ้าค่ะ
2: คนนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นนั่นเองเพราะว่าเขาพัฒนาศีลของเขาให้ดีขึ้นได้จากที่ต้องตบยุงต้องฆ่าแมลงสาบต้องฆ่ามดเขาไม่กล้าได้เขาพัฒนาศีลนะนี่อันนี้ภาวนาเป็น
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ปัญญาเพิ่มรู้จักใช้เทคนิครู้จักใช้สารอะไรที่มันจะเหมาะสมไม่ต้องมีการเบียดเบียนการฆ่ากันนี่ปัญญาเพิ่มแล้วก็ศรัทธาเพิ่มด้วยเพราะว่าคุณตั้งใจในการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอื้อเฟื้อในคำสอนเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระจะไม่ต้องทำก็ได้ไม่แคร์ไม่สนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ก็ภาวนาไปแล้วนี่ภาวนาไปในเรื่องของศีลขึ้นมาเราปัญญาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแต่ซึ่งในตัวแปรที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรามันมีหลายอย่างแล้วรวมกันอยู่ในองค์8อันประเสริฐรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งหมายว่าถ้าแต่แจกแจงก็ศีลได้ยังพูดถึงความเพียรหิริโอตตัปปะปัญญาศรัทธาสมาธิสติการสำรวมอินทรีย์ก็ปฏิบัติทางด้านศีลอื่นๆก็โอ้ยเยอะแยะเลยการนอนยามเดียวการถือธูปดงคอวัดการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นไม่นอนกลางวันได้อีกหลายอย่างที่เราจะพัฒนาได้ในทุกตัวแปรทุกตัวแปรน
1: ั่
2: นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเอาแค่ว่าคุณไปวัดยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะไปฟังเทศจิตไม่สงบเลยนะก็ถือว่าเราพัฒนาคือภาวนาด้วยความเพียรละความเพียรเรามีแล้วศรัทธาเรามีแล้วสำรวมอินทรีย์เราได้แล้วใช่ไหมแทนที่ว่าจะไปห้างไปเทคไปผับแต่ไปวัดแทนการกระทำอย่างนี้ก็คือเราพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลย
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนี่คือการภาวนาละ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในการภาวนาที่ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยจะหมายเจาะจงเอาเรื่องสมาธิเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง
1: ดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
2: เพราะมันจะได้ตอบโจทย์ของเขาอะนะอันดับแรกก่อนถ้าจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะผิดคุณเข้าใจผิดกว่าที่เราจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันต้องผ่านการคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโคหากินตามพื้นดินตั้งโคหากินตามพื้นดินแต่ไม่รู้มันนั้นมันเป็นอะไรมันเกิดอยากจะไปขึ้นภูเขากินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่มันไม่เคยไปโคอยู่พื้นดินจะไปขึ้นภูเขาคุณใจมันหาเรื่อง
1: ยากนิดนึงนะเจ้าค่ะ
2: มันหาเรื่อง
1: เจ้าค่ะ
2: มันก้าวเท้าหน้าไปไม่เป็นมันก็จะถอยหลังก็ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะต้องคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอันนี้คือเป็นอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกไม่แต่คุณควรจะเหมือนกับโคภูเขาโคภูเขาหากินตามภูเขาหนึ่งจะถูกเอาโคภูเขากับโคพื้นหน้าต่างกันยังไงมันต่างกันตรงทักษะในการปีนเขาโคภูเขาก็จะมีทักษะในการเดินไปตามซอกอันกรุกรักแต่โคหากินตามพื้นดินมันไม่มีแล้วโคหากินตามพื้นดินจะไปฝึกทักษะในการปีนเขาได้ไหมได้คุณก็ลองทำดูไงลองทำอันนี้เป็นอุปมานะเป็นอุปมาเพื่อที่จะอุปมาเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าผมว่าเราทำสมาธิไม่เป็นแล้วอยู่คุณจะงั้นฉันต้องไม่คิดอะไรเลยนี่ไงมันพลาดตรงนี้พลาดนี่คือเหมือนกับโคตัวที่หากินตามพื้นดินแล้วจะไปหาเรื่องขึ้นภูเขาเพราะว่าเรายังภาวนาไม่เป็น อยู่เราจะไม่คิดอะไรเลยในคุณพระเลยเพราะอะไรเพราะการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่คุณต้องคิดก่อนวิตกวิจารพระบริชาใช้คำนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารคือความคิดคือเรื่องราวคือสตอรี่ทำให้เกิดปีติสุขปีติสุขเนี่ยอาศัยวิเวกคือความคิดเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีปีติสุขก่อนบางคนนี่จะข้ามไปถึงวันฉันต้องไม่คิดอะไรเลยแล้วต้องมีอุเบกขาเลยแล้วก็ต้องแบบนิ่งไม่ไหวติงก็ไม่คิดอะไรเหมือนทะเลไม่มีคลื่นทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นทะเลมันก็ต้องมีคลื่นปะใช่ไหมสมองเรามันจะไม่คิดยังไงสมองเราต้องคิดอ่ะดังนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพังนี่คือหมายถึงว่าหาเรื่องเหมือนโคพื้นดินจะไปขึ้นภูเขาเราก็ต้องฝึกก่อนต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภูเขางั้นแทนที่ว่าเราจะคิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนคุณต้องรู้จักคิดเรื่องใหม่ก่อนคิดเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เปลี่ยนเบียนคิดอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่กามไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เปลี่ยนเบียนนั่นเอาใหม่เรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนก็ได้ก็จะกินอาหารอย่างคนนั้นไม่ดีแย่อันนี้คิดปฏิบัติก็ละผูกเวรละทำไมอาหารนี่ไม่อร่อยต้องอาหารนั้นสิอร่อยอันนี้มันต้องจิ้มกับอันนี้มันถึงจะกินดีอันนี้คิดกามละหรือว่าฉันต้องได้ยศนี้ฉันได้ต้องเนี่ยตำแหน่งนี้คนนี้ก็ต้องพูดกับฉันอย่างนี้นี่ก็ไปละเอาใหม่แทนที่เราคิดเรื่องนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้อะหรือว่าอย่างเช่นคุณดูสารคดีเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยคุณดูสารคดีหรือดูหนังฮอลลีวูดอะไรก็ได้ที่มันแบบซาบซึ้งใจแล้วมันไม่ใช่เป็นรูปโป๊หรือว่ารูปอะไรที่จะกระตุ้นความเรื่องกามหรือไปบาปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสารคดีอะไรที่มันดีๆและซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินใจคือวิตกวิจารวิตกวิจารที่อาศัยสิ่งภายนอกคือสารคดีนั้นหรือเพลงก็ได้บางคนฟังเพลงโอ้โหเนื้อเพลงนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพลงปลุกใจเพลงที่ให้แบบเกี่ยวกับรักชาติอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้จะให้เกิดการไปบาดเบียดเบียนแต่เราฟังแล้วโอ้โหทำนองก็ดีเสียงร้องก็เพราะฟังแล้วเราซาบซึ้งใจนี่แหละคือวิตกวิจาร
1: เจ้าค่ะ
2: ถูกไหมเราคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บคุณมีปีติสุขเกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่แหละคุณเดชัยนี่คือสมาธิแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็คือมีวิตกวิจารก็คือไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีการไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารและมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: คือจึงต้องฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมก่อนนี่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วนะจากที่ว่าคุณคิดแบบอารมณ์เสียผูกเวรคุณมาคิดเรื่องดีๆแทนที่เราจะแบบไปคิดเรื่องที่ให้อารมณ์เสียคุณมาดูสารคดีคือดูสารคดีเนี่ยดูกว่าดูดีกว่าดู Facebook อ่ะFacebook แบบว่าเรื่องเขามาเต้นยกแยกยกแยกอะไรใน TikTok เนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่ให้เปิดเพลินหลุ่มหลงตลกโปกฮาไร้สาระไปเนี่ยคุณมาดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนี่มันยังดีกว่านะเป็นสารคดีเป็นอะไรที่มันจะให้เกิดปีติสุขอย่างนี้อย่างดีกว่าคือ

0: สารคดีไม่ต้องละแต่ว่าอาศัยแค่ความคิดในหัวเราอันนี้ก็ดีขึ้นไหมอันนี้ที่ดีขึ้นมาดีขึ้นมานี่คือการพัฒนาเลยนะพัฒนา
1: เจ้าค่ะ
0: จนทั้งต่อไปอีกก็คืองั้นคุณไม่ต้องอาศัยเรื่องราวนั้นได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องอาศัยเรื่องราวก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้สมาธิมันเริ่มตรงนี
1: ้ค่ะ
0: คือหมายว่าสมาธิมันเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้นี่นะสมาธิว่าจะไม่คิดมันเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้วิตกวิจารคือความคิดดับไปตอนไหนท่านบอกว่าดับไปในฌานสองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ฌานหนึ่งแล้วอยู่คุณจะกระโดดไปฌานสองโอ้โหแล้วยิ่งมันไม่ได้แล้วยิ่งจะกระโดดไปชั้นสามจะอุเบกขาเลยโอ้โหใช่ไหมมันจะก้าวกระโดดไปหน่อยเราก็จะความเพราะว่าเราคิดว่าเราจะพัฒนาก้าวใหญ่เกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: สมาธิมันไม่ใช่ว่าจะบังคับข่มขี่หรือบีบคั้นเอาได้มันไม่ได้แต
1: ่
0: มันเป็นของที่จะใช้ความละเอียดประณีตต้องใช้ความรอบคอบเป็นของที่จะบีบคั้นเอาไม่ได้แล้วจิตเรามันไม่เหมือนกับกระบอกน้ำว่าตั้งปึ้งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่เป็นมันจะซ่านมันจะไปมันจะวิ่งมันจะคลืบคลานมันจะไหลกระจายตรงนี้ไหลไปตามอารมณ์
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพัฒนาเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วทุกจุดทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการพัฒนาได้หมดเป็นการพัฒนาได้หมดนั่นก็คือการที่เราภาวนาเป็นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับคำถามคำนี้ก็คือว่าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเพิ่งจะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธินะคะท่านคงได้กำลังใจแล้วก็กระจ่างขึ้นแล้วในกรณีที่ว่าการนั่งสมาธินั้นต้องฝึกไปตั้งแต่เรายังคิดอะไรได้อยู่คือมีวิตกวิจารก่อนแล้วเมื่อเราพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดการวิตกวิจารหรือเรื่องคิดของเราได้เข้าสู่ปีติสุขซึ่งเป็นสงบสุขในสมาธิได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจกันต่อไปนะคะทุกคนสามารถที่จะภาวนาหรือมีการพัฒนาเองในเรื่องของการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะตอบได้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะ
0: ได้
1: เป็นคำถามที่ผู้ถามบอกว่าจะมีวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรดีคือความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาริษยาที่เขามีมากกว่าเราดีกว่าเราแล้วโยมก็เคยได้ยินคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ่ะด้อยกว่าเขาเราถึงไปอิจฉาเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะเจ้าค่ะก็อยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์
0: เจ้าค่ะอิจฉาริษยามันก็จะมีทั้งที่ว่าเรารู้สึกด้อยกว่าเขานี่ก็จุดหนึ่งเดหรือว่าในความที่ว่าเขาไม่มีเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เขาไม่มีมาเงี้ยบางทีเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันนะว่าแกจะมามีเท่าฉันได้ไงอย่างเงี้ยก็ถ้ามันมีความคิดอย่างเงี้ยก็ลักษณะของอิจฉาริษยาเหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ได้ไม่ยากเลยแต่ใช้คุณธรรมที่เหนือขึ้นไปนั่นคือมุทิตาเนี่ยจะแก้อิจฉาริษยาได้อย่างชะงักอย่างมากเลยมุทิตาแปลว่าความยินดีที่เขามีความสุขความยินดีที่เขาได้ความสำเร็จโอ้ยแล้วฉันจะไปยินดีกับเขาได้ไงก็ฉันอิจฉาเขาอยู่นี่เข้าใจไหม มันจะกลับ180องศาไม่ได้สิทำยังไงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันโอ้โหต้องนานมากพอมาเจอกันโอ้ดีใจเข้าใจไหมญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานมากพอมาเจอกันมันจะดีใจดีใจตรงไหนดีใจที่ได้เจอกันไม่ใช่ว่าดีใจที่ว่าเขาเอาของอะไรมาฝากนะคือเอาอย่างเช่นว่าเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนคุ้นเคยกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้ว30 ปีเขามาเจอกันนะคุณเดินใจ

0: อืมเจ้าค่ะ
1: โอ้โหแล้วเพื่อนรักกันเนี่ยเข้าใจไหมแต่ว่าคนนั้นก็ยุ่ง
0: เลย
1: น
0: ะ
1: เออม
0: ัน
1: จะดีใจมากโอ้ยเธอมาอยู่ที่นี่แต่งกันเราเจอกันโดยที่เขาไม่ได้เอาของอะไรมาฝากเราเขาอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเขาอาจจะขาวขึ้นหรือดำขึ้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วเราเจอกันโอ้โหเราจะดีใจที่ได้เจอนะไม่ใช่ว่าดีใจที่เขาผอมขึ้นอ้วนลงหรือมีของอะไรไม่มีมันไม่แคร์ตอนนั้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าดีใจที่ได้เจอกันเขาแค่นี้เนี่ยแล้วคือเรานี่คือมุทิตามุทิตาแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเจริญมุทิตาได้ไงก็ฉันแบบไม่พอใจเขาอยู่อย่างเงี้ยนะอย่าพึ่งไงเพราะตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นก็คือไอ้ที่เขาทำได้ดีเนี่ยโถฉันไม่ชอบนี่เขากระตุ้นเราใช่ไหมเราเลยมีอิจฉาริษยาคุณอย่าเอาอย่าเพิ่งเอาจิตไปอยู่นั้นเพราะนี่มันคือตัวกระตุ้นเราเป็นภาษาที่มากระทบละแล้วอารมณ์เราก็ไปทางนี้แหละจิตเนี่ยมันชอบเลยอันไหนมันดึงแรงๆมันจะไปสวยอารมณ์หยุดด้วยสติสัมปชัญญะก่อนหยุดเสร็จแล้วทำไงไปตรงนั้นไปตรงไหนจินตนาการคิดเลยนะนี่คิดนี่เป็นอะไรวิตกวิจารคิดถึงอะไรเหตุการณ์ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะดีมากผมเพื่อนคนนี้เราไม่เคยเจอถึง30 ปีบางคนอาจจะอายุ15ใช่ไหมก็จะไม่มี30 ปีแล้วเอาจะแก้ว่าอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ญาติหรือใครที่เรารักแล้วเราเจอแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเราดีใจกับเขาดีใจที่ได้เจอเดี๋ยวฟังเรื่องตรงนี้ก็ได้เอาของคนอื่นก็ได้สมมติเราอายุไม่ถึง30 ปีแต่เราเห็นคุณแม่คุณพ่ออะไรที่เจอเพื่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่านี่วันนี้เจอเพื่อนเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยเอาเหตุการณ์นั้นก็ได้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราจะมีมุทิตาเกิดขึ้นในจิตใจเรามากก็ตามน้อยก็ตามนะอยู่ที่ว่าเรื่องราวตรงนั้นคุณคิดได้ขนาดไหนหรือวิตกวิจารณ์นั้นคุณมีพลังขนาดไหนจะทำให้มุทิตาในจิตของคุณเนี่ยมีพลังตามขึ้นนั้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: พอมีพลังขึ้นตรงมุทิตาอย่างนี้แล้วทำไงนึกถึงคนนี้คนที่ทำให้เรามีริษยานี่แหละอิจฉานี่แหละเอาเข้ามาเลยด้วยอารมณ์ที่เรามีมุทิตาอยู่นะเอาเขาเข้ามาเลยแต่ตรงนี้คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ก็คือแผ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายผ่านบุคคลนี้ไปเลยแผ่อะไรนะมุทิตามุทิตาพอเราเห็นเขาเนี่ยเราก็จะคลายความอิจฉาริษยาลงไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าพลังมุทิตาคุณน่ะมันมากไหมมันบ่อยไหมแล้วคุณแผ่มุทิตาให้คนนี้เขาอยู่เรื่อยไหมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆไอ้ความอิจฉาริษยามันจะมาลายหายไปมันจะสู้ไม่ได้นั่นนี่คือวิธีแก้นั่นเองเชิญพ
0: านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาสักษาตอบปัญหาธรรมะและก็ให้แง่คิดดีๆกับเราซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องในการตอบของท่านนั้นเนี่ยเรานำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือเรียกว่าพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านจะสามารถตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาตอบปัญหาธรรมะข้อขัดข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรวมทั้งตัวท่านเองถ้ามีอะไรก็เขียนเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้า
1: บ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
9: นายพรวิศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ธีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
10: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานร รวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
11: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ครับ
1: พบกันกับข่าวยามเช้าค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:10 น.จนถึง 7:00 น.นะคะทุกวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในตอนเช้าค่ะทั้งทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: คอ
1: ีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับแล้วก็ที่เพจข่าวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์ทั้ง2เพจเลยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่นทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรนะครับเดี๋ยวน้องป่าก็จะขึ้นด้วยอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศหอกระจายข่าวด้วยนะครับเตรียมติดตามกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับข่าวสารมากมายครับมาได้เรียงกันนะตั้งแต่ในช่วงของการประกาศผลผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาก็มีเรื่องราวตามมาแล้วครับรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะต้องมีการไปอุทธรณ์สำหรับผู้ที่อาจจะต้องมีการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ
1: ์
0: มีสิทธิ์แต่ว่ามีการตกหล่นหรือว่ารัฐบาลมีการประเมินผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหลักฐานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆนะครับที่มีการออกมาเพิ่มเติมอย่างกรณีของในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับ60-40ที่สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนไปนะสำหรับการเรียกว่าเป็นการเยียวยาอีกหนึ่งโครงการในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราดูบอลไปพร้อมกับทางพี่ป๋องสุภฤกษ์ทองฤดีนะครับแล้วก็พี่สายชนนีสังวันนี้มาร่วมเป็นทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วผลที่3ของการชิงฟุตบอลโลกนะครับน้องป่านฟุตบอลโลกครั้งใหม่เนี่ยคือฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีการชิงที่3นะครับชิงอันดับ3ไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเข้าไปคือกำลังแข่งขันดูเดือดเลยนะครับช่วงสุดท้ายของการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับชนะไปนะครับ6-4อังกฤษได้ไป6ประตูนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสได้ไป4ประตูแสดงว่าอังกฤษก็ได้เป็นที่3ในฟุตบอลโลก2026นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็จะมีสเปนนะครับแข่งขันกับอาร์เจนตินานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับฟุตบอลโลก2026คู่ชิงชนะเลิศก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ตอนนี้นะคะเตรียมทุกแมตช์นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับแชมป์โลกนะคะฟุตบอลโลกปี2026
0: ใช่แล้วครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะยังไงดูบอลช่วงถ้าแมตช์ดึกๆนะก็ เตรียมด้วยนะพรุ่งนี้เผื่อทำงานอะไรยังไง
0: มาทันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าถึงเช้าแล้วก็อาบน้ำมาเลย
1: นะติดตามข่าวสารกันนะคะเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศเนาะเรื่องของพยากรณ์อากาศยังต้องติดตามกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฝนน้อยลงนะคะฝนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะฝนทิ้งช่วงนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็อาจจะมีหนักบ้างที่ภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงภาคเหนือช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการ การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะออกประกาศเมื่อเช้าเลย 6:00 นก็คือประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสาน 20% ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางนะคะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ30% 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยก็เดาไม่ได้นะว่าเขาจะตกช่วงไหนวันไหนนะคะ
0: นะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการให้อย่างเรียกว่าเฝ้ารองกันไว้นะครับสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องบอลโลกไปนะครับโอ้โหมีคนไทยกันเข้ามาสเปนหรือว่าจะเป็นอะไรนะอาร์เจนตินานะครับอันนี้พี่ดนเนี่ยบอกว่าสเปนแน่นอนใครเชียร์ใครใครอยากจะร่วมทายผลบอลโลกกับพวกเรานะครับก็ทายกันเข้ามาได
1: ้คุยกันมาได้
0: สเปนอาร์เจนตินาสองประเทศนี้แหละนะครับแต่เราไม่ได้มีการชิงรางวัลเหมือนหลายหลากหลายหลากหลายสำนักข่าวนะ
1: ก็มีหลากหลายสำนักข่าวนะที่เขาออกมาจะชิงรางวัลแต่ว่าก็ยังไงก็ได้นะเอาให้ถูกกฎหมายแล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้พี่พรพนาบอกว่าสวัสดีเช้านี้นะคะพิธีกรคู่หูสำหรับถนนดนตรีก็มาเจอกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพ
1: ี่
0: พรพนานะครับแล้วก็โอ้โหสวัสดีน้องป่าน้องโดนัทด้วยสุขกายสุขใจทั้งสองท่านจากป้าวันดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่จำลองบอกว่าสวัสดียามเช้าวันนี้รับฟังที่วัดเผาเคืองนะครับวัดเผาเคืองที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเสียงชัดเจนดีอากาศนี้อากาศเช้านี้ดีนะครับโอ้โหป้าไม่รู้ป้าไม่ดูบอลนะ
1: ไม่เป็นไรติดตามข่าวยามเช้าก็ได้
0: ติดตามได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการมาอัปเดตนะคุณพืชแก้วพิบูลเนี่ยเขาชอบติดตามมากนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็เป็นภารกิจที่ไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ไปหาลู่ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการผลักดันสินค้าไทยให้ไปทำการตลาดที่ฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister Thai PrivateSector Luncheon นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการร่วมกับผู้บริหารต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับกว่า140คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะครับจากอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อวานนี้ไปพูดคุยกันที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านนายกบอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยทางรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้ประเทศและก็ภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลครับขอให้ภาคเอกชนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการเป็นลู่ทางในการลงทุนให้เอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดรวมถึงไม่เพียงแค่ในตลาดจีนนะครับก็คือจะมุ่งต่อไปยังตลาดโลกเลยนะครับซึ่งช่วงท้ายท่านนายกก็มีการกล่าวขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนของไทยทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศและก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะครับแล้วก็มีการย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนเนี่ยคือผู้สร้างความสำเร็จหากเราทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยกันเป้าหมายเดียวกันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นคำเล็กๆน้อยนะครับเป็นประโยคที่ทางท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการไทยภาคเอกชนในประเทศจีนแล้วก็จริงๆนะถ้าสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในจีนถ้าสมมติว่าเราแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานรากเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะไปถึงบัววายระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำได้แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมภาคเอกชนนะครับที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่วันที่17ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบใหม่ที่มีการลงทะเบียนใครได้สิทธิ์บ้างนะคะใครไม่ได้สิทธิ์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ได้สิทธิ์เนี่ย ก็โอเคเนาะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้
0: อาจจะมีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับอย
1: ่
0: างกรณีที่คุณมีชื่อในการจดทะเบียนรถยนต
1: ์
0: นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีรถยนต์มากกว่า1คันนะครับก็กลายเป็นว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ตรงกับในรอบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะทำยังไงว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไห
1: ม
0: หรือว่าอาจจะต้องได้รับการเยียวยาไทยช่วยไทยพลัสแทน
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะเขาเริ่มเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็แก้ไขข้อที่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะสามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางนะคะที่รัฐบาลเตรียมอำนวยความสะดวกเอาไว้ก็จะมีทางแอปของโครงการนะคะ
0: ค
1: ก็จะมีเซิร์ชได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะคะสามารถดำเนินการผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้นะคะทั้งกรุงไทยออมสินธกสนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารนะคะสงเคราะห์ทอสนะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะเลือกเอาได้เลยผ่านทั้ง5ช่องทางนะคะที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะถ้าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าบางทีเอกสารตกหล่นหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องดำเนินการด้วยตนเองนะคะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคมนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสิทธิ์ในการพิจารณาได้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนท่านรองโฆษกนะคะท่านก็ยังบอกว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยผู้ขอทบทวนเนี่ยยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเช่นเดิมนะคะซึ่งหลักเกณฑ์โครงการเนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะก่อนหน้านี
0: ้
1: เขามีการยกเลิกนะเรื่องของกฎเกณฑ์ในการนำชื่อบิดาบรรดาไปลดหย่อนภาษีอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้แล้ว
0: หรือว่าผู้ที่เป็นหนี้เกษตรกร
1: ถูกต้องไม่นับรวมด้วย
0: ก็ไม่นับรวมตรงนี้ไปนะครับก็เป็นเกณฑ์ใหม
1: ่
0: นะสำหรับปีนี้นะครับที่จะต้องเอามาพิจารณากันแล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่หลุดสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะครับรัฐบาลก็จะมีโครงการใหม่มาสนับสนุนตรงนี้แทนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับว่าคนเก่าเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกระทรวงการคลังก็จะให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายน2เดือนนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่ายังไม่ทอดทิ้งกันนะคร
1: ับ
0: เยียวยากันไปนะครับโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดระบบให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์กันนะครับก็มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไปยืนยันสิทธิ์ซึ่งก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นั้นนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็จะต้องไปกดรับสิทธิ์กันซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่ได้มีการเปิดให้กดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอทางรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะต้องมีการประชุมกันลงมติกันก่อนนะครับยังมีเวลาในส่วนของอีกประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: นะครับในการที่จะรอสำหรับการทำระบบต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถยังใช้ได้นะ
1: นะ
0: ครับ1,000บาทนะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนำบัตรของตัวเองเนี่ย ไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าธงฟ้าร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐกันได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่ายังช่วยเหลือกันนะรัฐบาลก็ยังมีการส่งเสริมเยียวยาในช่วงของที่เรียกว่าข้าวของแพงอยู่นะค่าครองชีพที่จะต้องปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราต้องดูว่าสิทธิ์ในรอบนี้กับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะครับ
1: ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยติดตามเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคือหลายคนก็บอกว่า เหตุผลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์หรืออะไรก็ตามนะคะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลดูความเป็นจริงหน่อยหมายถึงว่าคือก็อาจจะมีรถยนต์แต่ว่าในสภาพความเป็นอยู่อะค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเดือนละ300นี่อาจจะดูน้อยนะแต่มันช่วยชีวิตเขาได้เยอะเลยอยากจะให้ทบทวนสิทธิ์ลองดูชีวิตความเป็นจริงหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ใดๆก็ตามนะคือทางรัฐบาลเขาก็มีเกณฑ์ในการที่จะดูคุณสมบัตินะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะคืออาจจะตกหล่นตรงไหนหรืออาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้ท่านที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ขอพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่หน่อยว่าเราเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าเกณฑ์จริงๆนะให้รัฐบาลทบทวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
0: หลายคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับที่รับผลกระทบจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้รัฐบาลก็ต้องเอาไปรับฟังนะครับนี่อย่างพี่สุกลสกลนะครับบอกว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ารัฐแจ้งว่ามีรถยนต
1: ์
0: งงไหมเพราะผมไม่เคยมีรถยนต์เลยแย่มากๆเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่มีคนอ
1: าจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
0: มีคนเอาชื่อของพี่สกลเนี่ยไปจดทะเบียนหรือเปล่าต้องไปเช็คนะเนี่ยอย
1: ่
0: างตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันนะน้องป่านนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับว่าผู้ที่อาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือว่าเอาชื่อเราเนี่ยไปจดทะเบียนรถยนต์ทำให้เราคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูน้องปั่นเนาะ
1: ใช่
0: นะครับนะที่ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะก็มีการมอบหมายนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะคะไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยไม่เคยมี
0: ค
1: ือเราก็เลยถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามีการครอบครองรถยนต์นะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเปิดจุดรับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะทั้งนี้ค่ะจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือเขากำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองนะคะยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีนะคะรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างนะคะหรือว่ารถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะจากการรับคำร้องเบื้องต้นเนี่ยคือพบหลายปัญหาเลยอย่างเช่นบางรายเนี่ยเคยมีรถยนต์แล้วขายเคยมีรถยนต์แล้วคือขายไปแล้วใช่แต่ว่ารถแบบเป็นโอนลอยๆอ่ะคือยังไม่มีชื่อเจ้าของ
0: ยังไม่ได้เอาไปทำเป็นการโอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นตามระบบ
1: นั่นแหละตรงนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็บางรายเนี่ยรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่อัปเดตไงมันยังไม่มีการปรับปรุงแบบนี้นะคะบางรายขายรถให้ญาติแต่ว่าไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นญาติกันตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์นะ
0: ค
1: ือหรือว่าถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะคือเหตุผลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี
0: ่
1: ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีเหตุผลที่กล่าวมาไหมในเรื่องของรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกนะคะประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะนำปัญหารวบรวมเสนอต่อกระทรวงการคลังนะคะโดยด่วนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขนะคะย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่นะคะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถขอคำแนะนำได้ฟรีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างที่บอกเลยนะคะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ5ช่องทางด้วยกันนะคะจนถึงสิ้นเดือนแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปยื่นผ่านทางธนาคารของรัฐ5แห่งได้เลยนะคะไปตรวจสอบได้นะกับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าเรื่องของรถยนต์เนี่ยทำไมเราถึงโดนตัดสิทธิ์มันเป็นในกรณีไหนกันแน่นะคะจะได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังเขาพิจารณาเกณฑ์ใหม่
0: ถูกต้องไปตรวจสอบฟรีนะครับจะได้เป็นการเช็คสิทธิ์ของเราด้วยนะครับ ำหรับการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เนี่ยสามารถไปทำตอนนี้ได้ไหมจริงๆคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าหมดเกณฑ์แล้ว
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาไปแล้วเราก็มีการย้ำเตือนกันตลอดนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หลากหลายคนก็มีการสะท้อนกันออกมานะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องบอกว่าเกณฑ์ในรอบนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเกณฑ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมีการเข้ากับตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราไหมนะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นการเยียวยาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเติมคนละครึ่งพาสถ้าสมมุติว่าได้รับการเยียวยาแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็เติมมาการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงิน มันก็จะมีการย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะดูแบบอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลายๆคนปัจจัยก็แตกต่างกันไปนะคร
1: ับ
0: ก็เข้าใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสิทธิ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ต่างๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปยื่นในส่วนของการอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคม2569น้องปานบอกไปก็เช่นเดียวกันนะครับกรมการขนส่งทางบกยังเปิดให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรถฟรีนะครับจะได้เอามาเป็นหลักฐานในการยืนยันอุทธรณ์กันอีกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าแล้วก็ช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridge ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับ โดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้ธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแหละครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายใน เร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35% ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด A B นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรด D ครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักอันเมื่อวันที่4กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5ล้าน4แสนคน พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า 5,400,000 คนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60-40ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2เดือนครับสิงหากันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60-40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนได้การตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งละครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 ซีซี

นั้นพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถจะดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือครับผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งครับที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาปิดท้ายที่คลองรองข่าวในวันนี้กับข่าวดีของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขบัณฑิตจบใหม่ตกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:54 นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับยังอยู่กับตัวนัทแล้วก็สายป่านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงสะท้อนสำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมาก
1: ๆ
0: นะครับทั้งในช่องข่าวยามเช้านะครับเพจข่าวยามเช้ารวมถึง TikTok ของพวกเราด้วย
1: นะ
0: ทั้งโดนัทแล้วก็สายป่านเองนะครับก็อย่างที่บอกคือประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายคนนะครับก็มีการบอกข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบางคนเนี่ยก็คือมีบอกว่ามีการมีสินเชื่
1: อ
0: เกิน 100,000 บาทก็คือโดนตัดนะโดนตัดสิทธิ์ตรงนี้ไป

0: รถยนต์แล้วก็ไม่ได้มีขายรถไปแล้วบ้างล่ะนะครับอะไรหลายๆอย่างคือหลากหลายเหตุผลนะครับที่ทางหลายๆท่านเนี่ยก็ได้รับมานะแต่จริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยคือมันอยู่ในช่วงของการยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเหตุผลว่าเหตุผลเนี่ยขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะได้แก้แล้วเราก็จะได้ไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้อุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรอผลอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังยืนยันนะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นการคัดกรองคนที่จนจริงๆเป็นตัวจริงที่จนเนี่ยแล้วก็ยอมรับว่ามีอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับประชาชนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีการร้องเรียนแล้วก็มีการเรียกร้องมีความคิดเห็นหลากหลายเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังครับคุณลวรนแสงสนิทนะครับมีการเปิดเผยว่าจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้นะครับปี2569เนี่ยก็ผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับ18ล้านกว่าคนก็ผ่านไปแค่9ล้าน5แสนคนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับขอให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถลดข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตได้เกี่ยวกับประเด็นการกระจายสิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือว่ากรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยกลับได้สิทธิ์กันทั้งบ้านนะครับคุณลวรนกล่าวว่าในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้จนที่สุดนั้นในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วและก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการที่ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายตามลำดับต่อไปนะครับเช่นมีการประสานกับทางกระทรวงพม.แล้วก็ในส่วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดูแลกลุ่มเปราะบางประชาชนที่มีความยากจนที่สุดเป็นระดับแรกก่อนนะครับวันนี้รัฐบาลเจอตัวท่านหมดแล้วนะครับก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็ลดหลั่นกันไปเช่นในส่วนของพม.จปท.ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยขอให้เป็นกลุ่มที่ดูแลคนที่จนที่สุดนะครับอันนี้ทางคุณลวรนก็มีการกล่าวไว้นะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณลวรนยังบอกอีกว่าไอ้ความแม่นยำในการคัดกรองสิทธิ์เนี่ยคือยอมรับเลยว่า18ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็มองว่าในมุมนึงก็เป็นมุมที่ดีนะที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโอกาสตรงนี้ในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีการนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทโนมินีถือครองที่ดินรถยนต์หรือเปล่านะคะหรือการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปถูกใช้เป็นบัญชีม้านะคะแต่ถ้ามันเป็นชื่อเราอะนะตรงเนี้ยมันก็น่าสงสัยนะคะก็มีหลายท่านนะที่เป็นเสียงสะท้อนเนี่ยอย่างบางท่านที่วันนั้นที่มีการออกมาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันเงินฝากในบัญชี 100,000 บาทอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เงินก้อน 100,000 บาทเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ตอนจัดงานศพตนเองไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานนะคะไม่มีรายได้ยังต้องอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็ไม่มีที่ดินด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันหรือเปล่านะคะส่วนอีกท่านนึงเขาบอกว่าเดินทางมายื่นอุทธรณ์หลังจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีฉลากออมสินนะฉลากธกส.ซื้อเก็บไว้นานแล้วแทบจะลืมแล้วแหละว่ามีอยู่นะคะแต่ว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้พิจารณาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ต้องออกมาสื่อสารกับประชาชนในกรณีเกณฑ์ต่างๆนะคะให้ชัดเจนนะคะ
0: นี่มีคุณชัยหน้าถามมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสให้ไปสมัครที่ธนาคารใช่ไหมเขาจะทำให้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าประกาศผลออกมาว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยพลัสมาเรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์แทนนะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะมีการประกาศอย่างชัดเจนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวยามเช้าพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วรวมถึงทีมงานด้วยนะครับส่งต่อให้กับพี่นุ่มนิ่มคณิษฐาและก็พี่เฟิร์สธราวุฒินะครับสำหรับข่าวภาค 7 นาฬิกาวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อย่าลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อชวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้า